0: ในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว
1: ซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามตบชนะฟิลิปปินส์3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup สนาม2ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าตรงนี้การตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ข้อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับเขาจะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
2: ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนโดยอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ700,000บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ200,000บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ100,000บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนพ.ศ.2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดทางนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารสารกลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์025257245ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเรียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทาง รับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยพร้อมกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นที่ร้อยละ 2.8 ถึง 2.9 ปัญหาสำคัญคือการลงทุนขาดการลงทุนรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงใน12ปีข้างหน้าและเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยร้อยละ6ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าภายใต้นโยบายการคลัง5ด้านได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าสูงสุดการใช้กลไกรัฐช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านรองรับแรงกระแทกการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและยึดความโปร่งใสใช้ฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้ในส่วนของการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาครัฐบาลได้ดำเนินโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคนำระบบดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานนอกจากนี้ยังมีโครงการพี่ช่วยน้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่ SMEและผู้รับจ้างรายย่อยโดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ก่อนปี40เนี่ยการลงทุนเราลงทุนประมาณ 30-40% 40% ของ GDP หลังวิกฤตปี40เนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณ 23% ของ GDP ทั้งภาครัฐและเอกชนพอเราไม่ลงทุนเราจะเอาที่ไหนไปโตเพราะฉะนั้นเราถดถอยมาเรื่อย12ปีเนี่ยเป็นไปได้ต้องทำลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่พลังงานสะอาดลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ AI เทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราก็พอเห็นอยู่เราจะต้องลงทุนในคนลงทุนในเมืองไม่ใช่โตแค่กรุงเทพ
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดว่าจะดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
5: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบาย ตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปิดเผยว่าสภาพอากาศของภาคใต้ได้แบ่งฤดูฝนออกเป็น2ช่วงโดยฝั่งอันดามันได้เข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ส่วนฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลกระทบจากฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานวางแผนการทำงานที่ครอบคลุมครบทุกมิติตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยโดยให้ร่วมกันประเมินพื้นที่เสี่ยงอุปสรรคของระบบบริหารจัดการน้ำความพร้อมของเครื่องจักรกลบุคลากรช่องทางการแจ้งเตือนประชาชนและการกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจและสั่งการที่ทันท่วงที
6: ช่วงฝั่งอันดามันเราก็เริ่มฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับส่วนอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเราจะได้รับผลกระทบที่แท้จริงก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนะครับซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่2บ้านวังขวัญตำบลวังโพรงอำเภอเนินมะปางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทั้งอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับประริดาพจน์วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดิอาระเบียประธานาธิบดีเรเจป ไตยิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีและนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมโดยพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นที่นครเมกกะของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่7 สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมของทั้ง3ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคและในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามการลงนามข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่การจัดตั้งพันธมิตรทางทหารหรือกลุ่มแบ่งแยกทางศาสนาแต่อย่างใด
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนและค่ายผู้พลัดถิ่นในจังหวัดมะริบทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10 รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก26 รายอย่างไรก็ตามนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนในจังหวัดมะริบส่งผลให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่อยู่ในค่ายทหารแห่งนี้ได้รับความเสียหาย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของสเปนที่บังคับใช้มาตรการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8 สิงหาคมไปจนถึงวันที่7 กันยายนนี้เพื่อตอบโต้รัฐบาลอิตาลีที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกันโดยการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1 เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่ารัฐบาลอิตาลีจะไม่ทบทวนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางการสเปนคาดการว่าอาจมีกลุ่มผู้พยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนอีกครั้ง
5: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างวันที่9 ถึง 10 สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจากทั้งหมด4 ระดับเพื่อรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินใน6 พื้นที่ 6 มณฑลของจีนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพ2026เลขที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700 ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญเลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ3-0เซตคว้า3 แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่อินโดนีเซียเอาชนะเวียดนาม3-2เซตสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียเวลา16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์ที่เมืองอัสซานประเทศเกาหลีใต้เหลือความหวังหนึ่งเดียวของไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดแซงเอาชนะฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซจากญี่ปุ่นไปแบบสดลุ้น2-1เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเซียงฮีกับปาร์คมินจีจากเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการฝ่ายผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทถนนรายการไทม์ไทรเอาท์รุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18 กิโลเมตรที่1เป็นของพิทยาพรแซ่ตั๋น นักปั่นทีมชาติไทยจัดทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่เวลา 34:29.286 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่รุ่นประชาชนชาย27กิโลเมตรที่1ได้แก่พีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศคอมคอมเวลา 43:25.370 วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของพีรพงษ์ลาดเงินคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่วัชรพงษ์สังฆาสรและกวิศราอ่ำกำเนิดคว้าแชมป์ไทม์ทรายเอลรุ่นเยาวชนครองแชมป์ประเทศไทยด้านนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลอย่างเห็นได้ชัดเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซตผ่านเข้าไปชิงกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ7ที่ตัดเชือกชนะปัตตินันเผือกคำ6ต่อ3ทั้ง2เซตโดยแมตช์นี้จะเป็นการลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยวรายการที่5ของโชจิรินด้านชายเดี่ยววิรวิทย์กำพุทธเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังหัวชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6จากฮ่องกง6ต่อ3และ6ต่อ2โดยจะเข้าไปตัดเชือกกับคุราโนะสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะกันทัศสุรฤทธิ์โยธินของไทยมา6ต่อ3ทั้ง2เซตพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 36 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
12: 1นาทีกับกปท.
13: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องอาศัยทั้งทักษะการสังเกตและวินัยในการใช้ถนนเรียนรู้ข้อควรระวังเทคนิคการขับขี่และพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนใช้งานรถจริง7ข้อควรรู้ขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทางมีดังนี้ค่ะ1เช็ครถให้พร้อมใช้ตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ2. สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีป้องกันหมวกกระเด็นหลุดออกศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ 3. มีสติไม่ประมาทคาดการอุบัติเหตุประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนล่วงหน้าให้สามารถตัดสินใจควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง 4. ใช้ความเร็วให้เหมาะสมช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นสามารถเบรกและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย 5. เมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขี่รถย้อนสอนไม่ขี่รถบนทางเท้าระวังการแทรกเข้าไปในช่องแคบๆระหว่างรถยนต์ 6. ไม่เข้าใกล้รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่จุดบอดเพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นผู้ขับขี่รถเล็กได้ 7. ห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตไม่ดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วนใดออกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุไม่แยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายแดดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่1ชนิดของอาหารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของไส้เดือนดินอาทิชนิดและอัตราการแพร่พันธุ์อุณหภูมิความชื้นค่า pH ปริมาณแร่ธาตุความร้อนซุยและสมบัติทางกายภาพของดินที่ใช้รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดินตลอดจนสัตว์ที่แอบเข้ามากินไส้เดือนเป็นอาหารเช่นหนูจิ้งจกตุ๊กแกกบเป็นต้นรวมถึงภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจึงควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์ผู้ล่าเหล่านี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามและฟังแนวทางการกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
17: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
0: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ออกมาตรการ3ประสานต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแก้ไขวิกฤตข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลในหน่วยงานรัฐพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.วางมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ใหม่ทั่วประเทศติดตามรายละเอียดมาตรการนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะท่านเลขาคะจากปัญหาข้อมูลรั่วไหลที่เป็นประเด็นในสังคมออนไลน์ในขณะนี้ค่ะสคส.มีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนคะ
19: สำหรับเรื่องนี้ครับขอเรียนก่อนครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไงนะครับก็บอกว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบโดยทั่วไปนะครับ
18: ค่ะ
19: คือมันเกิดจากการที่มีบุคคลเนี่ยเอา username password นะครับหรือว่าช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิชอบของมิจฉาชีพหรือสร้างขึ้นเองอ่ะแล้วก็นำไปเข้าระบบแล้วก็เพื่อไปดูข้อมูลส่วนบุคคลหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นนะครับแต่ก็เลยมีการดำเนินการในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำก็คือตัวหน่วยงานนะครับที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลที่ถูกเข้าถึงโดยไม่ชอบตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นการบังคับใช้ PDPA โดยตรงเลยเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับเรื่องนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการพอเกิดเหตุการณ์ละเมิดขึ้นมานะครับหน่วยงานเนี่ยก็ได้แก่กรมการปกครองแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขและยับยั้งแล้วก็รายงานเหตุการละเมิดมาที่สคส.ซึ่งสคส.ก็กำกับดูแลกำชับนะซึ่งขณะนี้ครับหน่วยงานก็ได้มีการตรวจสอบแก้ไขและยับยั้งในเบื้องต้นแล้วก็รายงานเหตุมาที่สคส.แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่ามีการดำเนินการครบถ้วนจริงไหมแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับก็มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยสคมช.เนี่ยเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็มีความยับยั้งด้วยความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับให้สูงขึ้นจริงซึ่งตรงนี้ก็ขอเรียนว่าไอ้ที่หน่วยงานเขาแจ้งมาว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของกรมการปกครองเนี่ยเขาก็พบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของระบบที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วเขาเลยแก้ไขยับยั้งก็คือตัดการเชื่อมต่อระบบตรงนั้นไปแล้วนะครับส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงในส่วนของ API บางส่วนนะครับก็มีการระงับนะครับตัดในการเชื่อมโยง API ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปแล้วนะครับแต่ว่าในทางการดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยก็ทางสคส.ก็ต้องตรวจสอบว่าโอเคมันเรียบร้อยจริงไหมแล้วก็ทางสคมช.เนี่ยเขาก็ต้องมีแนวทางมีมาตรการที่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมทั้งประเทศนะครับซึ่งเร็วๆนี้เขาคงมีมาตรการยกระดับมาว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง username password หรือเชื่อจำกัดในการเข้าถึงโดยไม่ชอบตรงนี้มันมีมาตรการป้องกันอย่างไรในภาพรวมแต่ว่าในส่วนของสคส.เนี่ยก็ยังต้องตรวจสอบต่อไปว่า มีการปรับปรุงมาตรการตรงนั้นจริงไหมแล้วก็ที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีมาตรการหลาหลวมของเดิมไหมตรงนี้ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือว่าปฏิบัติตามในแง่ของไม่ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะรายงานกับการพิจารณาที่นาโทษทางปกครองต่อไปอันนี้อธิบายนิดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือ PDPA มันจะเป็นเรื่องของทางปกครองครับมันจะมีขั้นตอนแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงยังไม่ถึงปลายทางแต่ระหว่างทางเนี่ยประชาชนก็จะอุ่นใจได้ว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งตรงนี้ไปแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของต้นน้ำแต่ผมอย่างไรก็ตามที่ผมเรียนนะครับว่าการคุ้มครองตรงนี้คือเหตุตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากต้นน้ำอย่างเดียวครับคือในกลางน้ำเนี่ยอย่างที่บอกครับว่า

0: เห็นได้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้ตรงกลางน้ำเนี้ยเพื่อจะได้ไม่มีการกระทำเหล่านี้เพื่อเป็นความเสี่ยงไปใช้ไปในระเบิดข้อมูลผู้อื่นมีการดำเนินการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วว่า18รายนะครับส
1: ่
0: วนปลายน้ำเนี่ยตรงนี้ผมอยากจะถ่ายทอดนิดนึงครับว่าในส่วนของบุคคลที่แม้ว่าการเองจะไม่ได้ไปแฮกหรือไปขโมยพาสเวิร์ดอะไรมาก็ตามเนี่ยแต่ไปเอายูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยมิชอบเหล่านี้หรือช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพหรือสร้างเองขึ้นมาเนี่ยแล้วนำไปใช้นะครับเพื่อไปเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆตรงนี้มันมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับก็คือว่าถ้าถือว่าเป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันไว้โดยเฉพาะครับไอ้ตรงนี้คือมันไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลโดยทั่วไปคือต้องเข้าใจว่ามันมีมาตรการเชิงป้องกันไอ้ในพฤติกรรมของปัจจัยภายนอกหน่วยงานด้วยว่ามันมีความผิดนะครับเพราะเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งตรงนี้จำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทเพราะนั้นแล้วตรงส่วนนี้ทางสสส.ก็ประสานงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะก็พิจารณาดำเนินคดีต่อไปก็คือเพื่อที่ว่าจะได้จัดการทั้งตัวต้นน้ำหน่วยงานก็มีความแข็งแรงเข้มแข็งตรงนี้ทำแน่มีสคมช.เป็นตัวมาตรฐานในเรื่องของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งถ้าฝ่าฝืนมาตรฐานในเรื่องการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยก็จะถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการคุ้มครองผู้สูงวัยไปด้วยตรงนี้ก็จะต้องไปงานกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อพิจารณาไป
1: ครับ
0: ส่วนกลางน้ำเนี่ยไอ้พวกซื้อขายแหล่งข้อมูลที่ซื้อขายกันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องจัดการก็ไปจัดการให้หมดส่วนปลายน้ำก็คือในส่วนของพฤติกรรมในการที่จะไปเข้าถึงข้อมูลโดยผิดกฎหมายตรงนี้ต้องจัดการเช่นเดียวกันครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ในส่วนนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกเรียนนะฮะส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคส.เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ตรวจเช็คว่าเขาทำครบถ้วนไหมแล้วก็เพื่อทุกส่วนมาตรการและที่สำคัญถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยก็จะต้องรายงานกรรมการเชี่ยวชาญพิจารณาโทษนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับ
1: ค่ะทีนี้ข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างค่ะแล้วประชาชนกี่ล้านคนจะรู้ได้อย่างไรคะว่าตนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียหายหรือไม่ค่ะจะตรวจสอบได้ยังไงค่ะ
0: คืออย่างนี้ฮะคือข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยผมใช้คำนี้ดีกว่าฮะเป็นข้อมูลที่ถูกขโมยไปอ่ะมันคือพวก user name password ในการเข้าถึงระบบนะครับอะไรพวกเนี้ยมันเป็นบัญชีการใช้งานอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะนั้นแล้วถามว่าไอ้บัญชีพวกนี้จะเข้าไปถึงอะไรบ้างอ่ะก็อยู่ที่พฤติกรรมของคนที่ผมบอกอ่ะคือถ้าเขานำไปใช้เขาก็จะเข้าไปดูได้หมดอ่ะในระบบที่มียูเซอร์ในพาสเวิร์ดตรงนั้นเช่นอย่างมีของเชื่อมของ API ของกรมการปกครองได้เขาก็สามารถจะดูได้หมดซึ่งถามว่าณขณะนี้ครับที่ตรวจเช็คดูอ่ะไอ้ตัวการเข้าถึงที่ผิดปกติเนี่ยถ้าที่ตรวจดูมันก็จะมีจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะฮะไม่มากเท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่าความอันตรายมันก็คือว่าถ้าเราไม่มีการปิดกั้นตรงนี้เขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เรื่อยๆไงประเด็นตรงนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของประชาชนนะครับก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ว่าขอให้มั่นใจว่าไอ้ส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้นนะครับแต่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็คือว่าถึงแม้ว่าก็ให้ตระหนักรู้นะครับตระหนักรู้แต่ว่าไม่อยากให้ตนกตกใจว่าก็เป็นไปได้ที่จะมีเหล่าวิชาชีพนำข้อมูลเหล่านี้มาหลอกลวงเราไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดไม่หลงโอนไม่หลงทำพฤติกรรมอะไรที่เป็นที่ต้องสงสัยเพราะอะไรฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหลอกลวงเราแต่ข้อมูลชุดสุดท้ายที่ทำให้เราเสียหายน่ะมันจะมาจากตัวเรานั่นเองคือถ้าเราไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดอะไรเขาก็ยังไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองและถ้ามีสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่ออ้างอิงหน่วยราชการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถวางหูแล้วก็ตรวจเช็คได้เลยว่าหน่วยนั้นได้ติดต่อมาจริงหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็สามารถดำเนินการได้และที่สำคัญนะฮะถ้าเห็นว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนมาที่สคส.ได้นะครับไม่ว่าจะเห็นว่าจะเป็นโดนละเมิดโดยตรงหรือว่าเห็นว่ามีความเสี่ยงอย่างอื่นเนี่ยคือสคส.เนี่ยพร้อมรับทุกเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีความเสียหายโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเลยที่สามารถที่จะดำเนินการกับผู้ที่เราเห็นว่าทำให้เราเสียหายได้สคส.ก็จะ ดำเนินการ

0: ายงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันครบรอบก่อตั้งประชาคมอาเซียนครบ59ปีซึ่งก้าวต่อไปอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อเผชิญความท้าทายทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างไรบ้างติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ในวันนี้ของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งปีนี้มีอายุครบ59ปีแล้วและเป็นปีที่อาเซียนต้องเผชิญกับความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างรุนแรงจากการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจความขัดแย้งและการสู้รบในหลายพื้นที่ทำให้อาเซียนต้องเร่งตั้งหลักเพื่อรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงได้ให้มุมมองว่าความท้าทายของอาเซียนในยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันยังคงคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะด้านการเมืองในมิติที่ชาติมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อาเซียนสามารถตั้งรับกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการย้ำความสำคัญของความเป็นปึกแผ่นของชาติสมาชิกในภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อทำให้อาเซียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถทำงานร่วมกับมหาอำนาจได้ทุกฝ่ายแต่การจะทำเช่นนั้นได้อาเซียนจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั้งความขัดแย้งภายในเมียนมาที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นความขัดแย้งในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่จีนเผชิญหน้ากับชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยซึ่งจำเป็นต้องหาจุดสมดุลใหม่ในการประสานความร่วมมือกันภายในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
7: การผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางการที่เป็นแกนกลางก็หมายความว่าจะต้องมีเจตนารมณ์ร่วมกันแต่ว่าผลประโยชน์ของแต่ละประเทศก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติถ้าหากว่าประเทศไทยสามารถหาจุดสมดุลใหม่ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้เช่นเมื่อไทยเปิดพื้นที่ให้กับทางประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าเข้ามาเยือนแล้วก็เริ่มมีเวทีให้ก็จะต้องชัดเจนว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของอาเซียนฉันทามติของอาเซียนนะครับไม่ได้มีการเบี่ยงเบนแกนกลางตรงนั้นออกไปเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะยากแต่ว่าก็อาจจะต้องพยายามผลักดันให้เกิดเอกภาพในเรื่องนี้ให้ได้ครับ
6: นอกจากความพยายามในการสร้างเอกภาพให้กับอาเซียนแล้วอาเซียนยังต้องมีวิสัยทัศน์ต่อประเด็นความท้าทายต่างๆที่ทั้งภูมิภาคและโลกต้องเผชิญด้วยเช่นการพัฒนาพลังงานสะอาดเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและน้ำรวมถึงสังคมผู้สูงอายุซึ่งในอีก2ปีไทยจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนหมุนเวียนทำให้รองศาสตราจารย์ปณิธานมองว่าไทยควรเน้นย้ำการสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนผ่านการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่ไทยสามารถเป็นฐานการผลิตได้การผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นผ่านการเชื่อมโยงระบบใหม่ๆเช่นเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน
7: ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสีเขียวคุณภาพชีวิตพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารทางน้ำสังคมผู้สูงอายุเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องปากท้องของประชาชนจะต้องเชื่อมโยงกับภาคประชาชนให้มากขึ้นการเชื่อมโยงในระบบใหม่ๆสุดท้ายก็แน่นอนการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่ๆโดยเฉพาะในบางส่วนที่ไทยจะเป็นฐานให้กับหลายๆประเทศก็จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากขึ้น
6: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของอาเซียนในปีที่59คือการที่ทุกชาติสมาชิกต้องเห็นความท้าทายเดียวกันและพยายามสร้างความร่วมมือกันเพื่อรับมือความท้าทายเหล่านี้โดยต้องพยายามลดความขัดแย้งและร่วมแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคให้สำเร็จเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนพร้อมเผชิญหน้ากับความผันผวนที่อาจคาดเดาไม่ได้ทั้งภายในภูมิภาคและโลกในปีต่อๆไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: มาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาผลักดันภาคบริการและชุมชนท้องถิ่นเร่งปรับตัวรองรับเกณฑ์มาตรฐานสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกหรือ GSTC ซึ่งกำหนดให้ปี2030เป็นวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งหมุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: GSTC หรือ Global Sustainable Tourism Council หรือสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับสากลที่ทำหน้าที่กำหนดและจัดการมาตรฐานกลางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ GSTC Criteria เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยนายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าได้กระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการของจังหวัดพังงาให้ความสำคัญและเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินการและเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศของ GSTC ที่กำหนดให้ปี2030เป็นวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ2030 Agenda for Sustainable Development เพราะหากไม่มีการปรับตัวจะส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญในการท่องเที่ยวและการดำเนินการขับเคลื่อนต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
9: ก็ประกาศว่า2530ถ้าประเทศไหนบริษัทไหนหรือสถานที่ไหนไม่ปรับตัวประเทศนั้นจะโดนเป็นลำดับหลังๆคนที่เตรียมความพร้อมเรื่องของซัสเทนเรื่องของ GSTC ที่มีความยั่งยืนน่ะจะได้เป็นตัวเลือกแรกๆเขาอยากให้เอเจนต์หรืออยากให้คนเนี่ยหันเข้ามาอยู่ในเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้น
8: สำหรับ Global Sustainable Tourism Council มีการประเมินเป็นหมวดต่างๆอาทิโรงแรมบริษัททัวร์และพื้นที่ที่คำนึงถึงความยั่งยืนโดย3องค์ประกอบหลักๆนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในปี2030หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะต้องมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งรายได้สู่พื้นที่ท่องเที่ยว
9: GSTC เนี่ยแบ่งออกมาเป็น3หมวดใหญ่ๆคือในเรื่องของโฮเทลตัวที่เป็นในเรื่องของโรงแรมแล้วก็บริษัททัวร์อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของตัวสถานที่มีความยั่งยืนหรือเป็นเรื่องของซัสเทนก็เลยมองว่า3องค์ประกอบ3ปัจจัยนี่แหละจะเป็นพื้นที่ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใน2030พื้นที่ไหนสามารถทำได้ครบก่อนจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นกว่าเดิม
8: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงายังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าโรงแรมในจังหวัดพังงามีความพร้อมในระดับหนึ่งเนื่องจากมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือประเด็นเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนโดยมีแนวทางในการหาบุคคลที่มีองค์ความรู้มาทำความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการและคนจังหวัดพังงาได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
9: พื้นที่เนี่ยมันจะต้องรวมจากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อที่จะมาจุดเชื่อมโยงกันอันนี้เราต้องพยายามหาผู้รู้เข้ามาอธิบายเพิ่มขึ้น
8: จะเห็นได้ว่า Global Sustainable Tourism Council มาตรฐานภาคการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ทุกจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญและต้องเร่งหาองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์หลักเกณฑ์ของ GSTC คือการจัดการความยั่งยืนมีนโยบายและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมลดมลพิษอนุรักษ์ธรรมชาติการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
4: ปิดท้ายที่จังหวัดพะเยาขอเชิญเที่ยวชมและร่วมเชียร์การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Waterjet Pro Tour 2026สนามที่3ณกวานพะเยาระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมกีฬาทางน้ำและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: จังหวัดพะเยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสยามวอเตอร์คลับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายกำหนดจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการวอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์2026สนามที่3ระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569ณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยานายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าขณะนี้ ทางจังหวัดได้มอบหมายให้คณะทำงานส่วนต่างๆวางแผนการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทั้งการแข่งขันและผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวเชิญชวนผู้สนใจนักท่องเที่ยวมาร่วมชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการดังกล่าว
11: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3นะครับที่จัดขึ้นที่กวางพะเยาก็มีนักกีฬานะครับระดับแชมป์โลกนะครับเข้ามาชิงแชมป์ประเทศไทยเราในการแข่งขันดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา2นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องการค้าขายของชุมชนนะครับในการดังกล่าวก็จะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จังหวัดพะเยานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ใกล้จังหวัดพะเยาหรือผู้ที่ชอบกีฬาความเร็วทางน้ำก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีนะครับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่กวางพะเยาครับผม
10: นอกจากการจัดแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการวอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์2026สนามที่3แล้วภายในงานมีการจัดพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของที่ระลึกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้าคุณภาพเช่นผลิตภัณฑ์ผ้างานจักสานและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมาจำหน่ายภายในงานโดยจังหวัดพะเยามุ่งหวังให้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการวอเตอร์เจ็ตโตทัวร์2026สนามที่3ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางน้ำประเภทเจ็ตสกีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยาในระดับประเทศและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพะเยาดังคำที่ว่ามาเที่ยวพะเยามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักยิ่งได้รู้จักยิ่งหลงรักพะเยาสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกนำประเด็นสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการมาสื่อสารบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อ2วันก่อนคือระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีมินอองไลของพม่าที่มาเยือนอย่างเป็นทางการเห็นว่ากำหนดการก็แน่นเอียดไปหมดได้รับความสนใจจากบรรดาสื่อต่างประเทศรวมไปถึงองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆด้วยนะครับทำไมการเยือนหนนี้ถึงมีแสงจับมากขนาดนี้ครับ
2: ก็มีหลายมิติด้วยกันนะคะก็แล้วแต่จะมองว่าการมาเยือนของท่านประธานาธิบดีมินอองไลนั้นจะนำไปสู่ประโยชน์ทั้งคนไทยและคนพม่ารวมถึงความเป็นอาเซียนอย่างไร
1: ครับ
2: แต่ต้องหยิบประเด็นที่ทางส.ส.ฝ่ายค้านพูดขึ้นมานิดนึงนะคะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าพบไปก็ไลฟ์บอยแปลว่าคุยไปก็เท่านั้น
1: ครับ
2: มันไม่เท่านั้นหรอกค่ะชวนท่านผู้ฟังคิดไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเหมือนเรามีคนบ้านติดกันเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเขามีปัญหามันก็สามารถมากระทบความเป็นอยู่ของเราได
1: ้พรมแดนเรายาวถึง 2,400 กว
2: ่
1: ากิโลเมตร
2: นี่มันเป็นเพื่อนบ้านเป็นระดับประเทศเนี่ย
1: ครับ
2: อยู่ด้วยกันแล้วก็หนีกันไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขามีปัญหาแน่นอนล่ะค่ะว่าบางเรื่องมันก็มากระทบประเทศไทยของเราเราอยากให้เขาแก้แต่ถ้าเราไม่คุยกับเขาเรามัวแต่ไปชี้นิ้วตำหนิแล้วทำไมเขาต้องมาแก้ไขปัญหาให้เรา
1: ครับ
2: ดังนั้นการทูตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้ววันนี้แนวการต่างประเทศของเรานะคะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันกับเมียนมานั้นเนี่ยเราก็จะเดินหน้าจับช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาไปด้วยกันเพราะในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกด้านหนึ่งก็คือเราเป็นพี่น้องในครอบครัวอาเซียนด้วยกันเราจะไปกีดกันให้เมียนมาเขาอยู่ข้างนอกไม่เอาเขาเข้ามามีบทบาทเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่ประเทศไทยเรากำลังขับเคลื่อนก็คือเป็นสะพานให้เมียนมาค่อยๆได้กลับมาใช่คะว่าค่อยๆนะคะให้กลับมาได้มีบทบาทในอาเซียนซึ่งทิศทางนี้ก็ได้รับการยอมรับจากผู้นำหลายๆประเทศในอาเซียนอย่างที่ท่านนายกได้ไปเยือนมาเลเซียไปเยือนอินโดนีเซียต่างก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่ประเทศไทยทำอยู่ค่ะ
1: ครับถ้าไม่ให้เป็นการคุยไปก็ไลฟ์บอยผมก็คงต้องเจาะประเด็นสัก 2-3 ประเด็นครับท่านโฆษกประเด็นแรกจะเอายังไงครับเรื่องประเด็นความมั่นคงตามแนวชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดเรื่องแบบนี้เนี่ยการเยือนหนนี้มีการคุยกันบ้างไหมครับ
2: คุยกันค่ะในโต๊ะพูดคุย2ฝ่ายเราก็เห็นพ้องว่าจะต้องมีกลไกในด้านความมั่นคง
1: ครับ
2: ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันค้ามนุษย์เรื่องของสแกมเมอร์อันนี้ต้องเดินหน้าต่อและทางเมียนมาเองก็บอกว่าจะทำให้เต็มที
1: ่ครับ
2: ทุกๆปัญหาที่ท่านนายกหยิบขึ้นมาทางฝ่ายเมียนมาเข้าใจแล้วก็จะร่วมแก้ปัญหาจากเรื่องของความมั่นคงชายแดนที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่มาสู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่กระทบกับคนไทยอย่างมากโดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ทางเหนือนะคะทั้งเรื่องของมลพิษเรื่องของแม่น้ำสารพิษในแม่น้ำอันนี้ทั้งสองฝ่ายก็เห็นควรว่าจะต้องมีจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านเทคนิ
1: ค
2: นะคะส่วนเรื่องของมลพิษนั้นเนี่ยจริงๆณปัจจุบันเนี่ยมันมียุทธศาสตร์ที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยแล้วก็ลาวอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้เต็มที่กับการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามมลพิษ
1: แล้วทำยังไงถึงจะ
2: แต่ครั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายเมียนมาเองก็พูดเลยว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันก็ขอให้เราเนี่ยส่งนักวิชาการไปช่วยเหลือเรื่องของการเกษตรด้วยเพราะว่าเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผานะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายมิติที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนเรื่องน้ำแน่นอนค่ะนอกจากจะต้องมีคณะทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยในรายละเอียดก็คือเรื่องของการติดตามคุณภาพน้ำซึ่งทางเมียนมาเขาก็บอกว่าเขาก็ทำอยู่นะคะฝ่ายไทยเราก็ทำอยู่เพียงแต่ว่ามันมีตัวเลขที่กังวลกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายร่วมกันคือว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกแม่น้ำสายเนี่ย
1: แม่น้ำรวกแม่น้ำสารวิน
2: ค่ะมันจะต้องอยู่ในระดับที่เป็นคุณภาพดีปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับอีกเรื่องนึงครับ ห็นเมื่อครั้งก่อนไปเยือนอินโดนีเซียมี Business Forum ผู้นำพม่ามาหนนี้ก็มี Thailand Myanmar Business Forum ดูเหมือนรัฐบาลจะใช้กลไกนี้ในการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนหนนี้ก็มีการพูดคุยกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในฟอรัมนี้เรียกว่าท่านนายกก็ไปท่านประธานาธิบดีเมียนมาก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ภาคธุรกิจทั้งไทยที่ไปลงทุนที่เมียนมานะคะนักลงทุนไทยมูลค่าการลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ที่อันดับ4อันดับ5ในเมียนมานะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็นักลงทุนเมียนมาที่สนใจอยากจะส่งออกสินค้ามาประเทศไทยทุกคนก็ไปอยู่ใน Business Forum อันนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนไปร่วมงานมากกว่า700คนเกินกว่าที่คาดไว
1: ้
2: ซึ่งตัวเลขอันนี้มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าโอกาสทางธุรกิจทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเติบโตอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ตั้งเป้าว่ามันจะต้องเพิ่มให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้ได้ในอนาคตถ้าสถานการณ์ในเมียนมาเขากลับใกล้เข้าสู่สภาวะปกติทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละค่ะ
1: ครับก็เห็นสัญญาณที่เริ่มดีมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเห็นว่าตอนที่ทางเมียนมาเขาเปิดด่านพรมแดนถาวรที่แม่สอดเมียวดีเนี่ยซึ่งตอนที่เขาปิดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจปิดแต่ฝ่ายเดียวนะครับพอเปิดออกมาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนี่เห็นว่าคึกคักเลยใช่ไหมครับการค้าชายแดน
2: ใช่ค่ะเพราะมันปิดไปตั้ง10เดือนนะคะทีนี้พอมาด่านนี้เปิดแล้วเนี่ยท่านนายกก็พูดในที่หารือก็หวังว่าในจุดผ่านแดนอื่นๆก็คงจะได้เปิดให้บริการเพราะว่าการค้าชายแดนไทยพม่านี่เป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วเป็นเรื่องจำเป็นของคนทั้งสองฝ่ายนะคะ
1: ครับตรงนี้ก็คงเป็นประตูการค้าสำคัญนะครับที่จะทำให้เราสามารถจะเข้าถึงไปในชั้นในของพม่าต่อไปนะครับ
2: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คืออะไรที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เราก็จะเดินหน้าทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายเมียนมาอยากให้เราช่วยเราก็ยินดีนะคะเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วนะคะส่วนฝ่ายไทยเราก็อยากจะเดินหน้าเอาจริงเอาจังปราบปรามให้สิ้นซากพวกเรื่องของสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ
1: คร
2: ับ แล้วก็ต้องย้อนกลับไปประเด็นแรกคือถ้าเราไม่คุยกับเมียนมาสิ่งที่เราอยากได้มันจะเกิดขึ้นหรอคะ
1: ก็คงลำบากหน่อย
2: ก็คงลำบากนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าทิศทางทางการทูตที่เราจะยืนอยู่ในเวทีโลกให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยก็คือการสร้างพันธมิตรยืนอยู่บนหลักการของกฎหลักที่เรายึดถือในเวทีนานาชาติและความจริงใจที่ให้ต่อกันค่ะ
1: ครับนอกจากการพูดคุยพบปะหารือกันมีการลงนามแลกเปลี่ยนความเข้าใจ MOU สำคัญอะไรด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะมี3ฉบับนะคะ1ในเรื่องของแรงงานค่ะ2เรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำข้ามพรมแดน
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็ความร่วมมืออันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศค่ะจิสดานะคะที่จะร่วมกับทางหน่วยงานของทางพม่าที่จะทำในเรื่องของการสำรวจเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอวกาศนะคะ
1: ครับนั่นก็เป็นประเด็นจากการเจรจาพูดคุยระหว่างที่ประธานาธิบดีมินอองไลมาเยือนไทยซึ่งท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดานำมาเล่าซึ่งทุกเรื่องก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งต้องถือว่าเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนรถที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บแต่ว่าเกิดการรั่วไหลหลุดออกไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางคนก็บอกว่ามีการประกาศขายผ่านทางดาร์กเว็บนะครับเรื่องข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับแล้วรัฐบาลจะรับมือแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับ
2: เรื่องนี้ท่านนายกสั่งการด่วนเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการหาต้นต่อให้ชัดเจน
1: ครับ
2: แล้วก็ยกระดับในเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลต่างๆให้เร็วที่สุดนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องมันก็มาจากว่าคนที่มีรหัสผ่านเข้าสู่ระบบธ ฐานข้อมูลของรัฐที่มีอยู่ก่อนเนี่ยแล้วเขาเอารหัสตรงนั้นเข้ามาเอาข้อมูลแล้วก็ไปเผยแพร่จึงเป็นประเด็นขึ้นมาทีนี้มันก็จะต้องดำเนินการสืบค้นหาต้นต่อให้ได
1: ้พูดง่ายๆว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือว่าการมาลักดึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ณระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำอะไรต่อนะคะพอเรารู้สาเหตุตรงนี้แล้วแล้วเราก็ต้องดูก่อนว่ามันมีประเด็นอื่นหรือเปล่านะดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะคะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลของประชาชนเนี่ยใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า multi factor authentication นะคะ MFA ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะต้องทำทั้งระบบนะไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะทุกหน่วยงานก็จะต้องใช้แบบ MFA นี้
1: ใช่ครับเป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.เขากำลังส่งเสริมอยู่ครับ
2: เป้าหมายต้องทำให้เสร็จภายใน30วันด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าต้องมารายงานไม่ใช่สั่งแล้วสั่งเลยมากไปกว่านั้นนะคะจะต้องมีการจัดทำระบบติดตามการใช้งานหรือ audit log เรียกว่าระบบเนี่ยจะติดตามดูว่ามีใครเข้าไปถึงชั้นข้อมูลระดับไหนบ้างและถ้าพบความผิดปกติก็จะแจ้งให้บุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบทันทีค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นในส่วนที่หน่วยงานของรัฐจะเร่งดำเนินการแต่ก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าต้องระมัดระวังด้วยในส่วนของตัวเองนะครับถ้าได้รับข้อความหรือสายเรียกเข้าที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ก็อย่าไปกดลิงก์อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักแล้วอย่าไปทำธุรกรรมการเงินอะไรต่างๆที่มันไม่ปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเราก็มักจะบอกว่าผู้สูงอายุคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายตกเป็นเป้าหมายของการถูกหลอกลวงหรือถูกพวกสแกมเมอร์มิจฉาชีพมันมาหลอกเอาทุกวันนี้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นหลอกให้เปิดบัญชีหลอกให้โอนเงินบ้างรัฐบาลมีมาตรการยังไงครับ
2: เรื่องของการปราบปรามมิจฉาชีพการปราบปรามบัญชีม้าเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาเพราะว่ามีความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.กระทรวง DE และสมาคมธนาคารไทยเรียกว่าพอรู้ว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าเนี่ยข้อมูลมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วมันก็ทำการระงับบัญชีนั้นได้แล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่เป็นอาชญากรแต่ความน่ากลัวของทุกวันนี้คือว่าพวกเหล่านั้นเนี่ยเขาเริ่มไปหลอกลวงกลุ่มเด็กและเยาวชนในวัย 12-18 คือมีมือถือแต่ว่ายังไม่มีวุฒิภาวะมากนักก็ถูกหลอกได้ง่ายสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำลังนะใช้คำว่ากำลังนะคะกำลังจะกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนการชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารหรือว่า e-money ของน้องๆวัย 12-18 ปีไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุซึ่งก็ให้ติดตามเกณฑ์อันนี้ออกมาแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าความสำเร็จของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พวกบัญชีม้าฉันคิดว่าประชาชนสัมผัสได้เองเราไม่มีเบอร์ประหลาดโทรเข้ามาไม่มีลิงก์หลอกลวงเงินโผล่ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ของเราแล้วเพราะว่าเราดำเนินการตัด URL ไปเมื่อมีการแจ้งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังเจอปัญหาการหลอกลวงอะไรต่างๆที่ผ่านออนไลน์สามารถโทรไปที่หมายเลข1441ได้1441คือศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ค่ะอันนี้เป็น one stop service ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราสำเร็จในการแก้ไขปัญหาก็ด้วยศูนย์นี้แหละค่ะ1441เรารวบรวมทุกๆปัญหาแล้วก็ทำการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะ
1: เรียกว่ารัฐบาลกัดไม่ปล่อยนะครับในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็บัญชีม้าประเด็นสุดท้ายที่ต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ก็คือเรื่องที่กระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า P-Move มายื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยจัดการเรื่องการมีโฉนดชุมชนซึ่งเขากลัวว่าอาจจะมีการเลิกในเรื่องนี้ไปเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทางรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากแก้กันไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะมันมาจากความทับซ้อนของการประกาศเขตที่ดินของรัฐกับประชาชนก็เลยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมานานแล้ว กลับไม่สามารถใช้ที่ดินตรงนั้นทำกินหรืออยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่หลายๆรัฐบาลพยายามทำก็คือมีการออกโฉนดชุมชนในส่วนรัฐบาลนายกอนุทินนะคะเราก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อ12พฤษภาคมอะค่ะให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเดิ มสั่งไปแล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าในทางปฏิบัติ
1: ช้าหน่อย
2: ช้ามันไม่เป็นไปตามเป้าที่อยากจะให้เป็นพอมันช้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเขาก็มาร้องทุกข์นะคะซึ่งท่านนายกไม่สบายใจเลยสิ่งนี้เพราะว่าสั่งไปแล้วแต่ทำไมยังต้องให้ประชาชนมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอีกท่านก็เลยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะว่าให้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยเร่งพิจารณาในการรับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและต้องมารายงานต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งมันก็จะต้องมีเรื่องของผู้รับผิดชอบกรอบเวลาดำเนินการให้ชัดเจนนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นมหาไทยหรือหน่วยงานอื่นๆกำหนดมาตรการชั่วคราวออกมานะช่วงก่อนที่จะรับรองสถานะของโฉนดชุมชนได้อะค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากการขับไล
1: ่ครับ
2: การรื้อถอนหรือการดำเนินการอื่นๆที่จะทำให้เขาเดือดร้อนในช่วงที่เปลี่ยนผ่านนะคะแต่ว่าย้ำนะคะว่ามาตรการนี้เนี่ยไม่ได้จะไปเอื้อให้คนที่บุกรุกหน้าใหม่ไม่ใช่นะคะให้กลุ่มชุมชนเดิมที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นค่ะ
1: ครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าทุกเสียงของประชาชนรัฐบาลเราดำเนินการอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำเรื่องใดมาพูดคุยเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับหรือจะให้ตอบคำถามหรือเคลียร์ประเด็นไหนก็ได้ก็ติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกรัชดาธนาฤเรกกับผมสุรพงษ์มาลีลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

บัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสถิติที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือเรื่องเมาแล้วขับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา43วงเล็บ2ห้ามมีให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นและในการทดสอบจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นคือผู้เมาแล้วขับตามกฎกระทรวงการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่พ.ศ. 2567นั้นได้บัญญัติให้มีการตรวจวัดโดยวิธีการเป่าลมหายใจหรือปัสสาวะหรือจากเลือดซึ่งจะมีปริมาณเท่าไหร่นั้นสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น2กรณีคือ 1. กรณีมีปริมาณเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับกรณีบุคคลผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปี 2. บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว 3. บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่รถประเภทอื่นที่ซึ่งไม่สามารถใช้แทนกันได้และ 4. บุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่กรณีที่ 2. 50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่บุคคลดังกล่าวบทกำหนดโทษนะคะจะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา160ปีซึ่งจะมีถึงโทษจำคุกและปรับและกรณีบุคคลใดซึ่งได้กระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีจะต้องถูกจำคุกและปรับด้วยเสมอและที่สำคัญนะคะความผิดฐานขับขี่นั้นเกิดขึ้นโดยเจตนามิใช่ความประมาทและในทางกฎหมายความประมาทและเจตนาถูกบัญญัติไว้แยกต่างหากจากกันแต่อย่างไรก็ตามบุคคลผู้ดื่มสุราหรือของเมาอย่างอื่นเข้าไปแล้วขับรถก็ถือว่ามีความประมาทตั้งแต่ก้าวขาขึ้นรถแล้วค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
1: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
2: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
2: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ในหนึ่งอาทิตย
3: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
2: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
3: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
2: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าตีพักรถ 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

เมื่อพูดถึงกองมรดกนะครับบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการจัดการมรดกที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วนะครับถ้ากองมรดกไม่มีปัญหาทายาทสามารถแบ่งปันกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้จัดการมรดกนะครับแต่กรณีบางกรณีที่ผู้ตายมีทรัพย์มรดกมากนะครับและยังมีทายาทซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกหลายคนด้วยนะครับมักจะเกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือจะต้องตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วผู้จัดการมรดกจะเกิดขึ้นได้อยู่สองกรณีนะครับ1เกิดจากการตั้งของพินัยกรรมเมื่อผู้ตายนะครับทำพินัยกรรมแล้วก็ระบุตัวที่ตัวบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกไว้กับ2นะครับโดยคำสั่งของศาลนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกที่ถูกตั้งโดยพินัยกรรมและโดยคำสั่งศาลนะครับมีหน้าที่4ประการด้วยกัน1ก็คือรวบรวมทรัพย์มรดกซึ่งหมายถึงทรัพย์มรดกและก็หนี้ของกองมรดกด้วยนะครับ2เอามาบริหารจัดการบริหารจัดการยังไงครับก็คือชำระหนี้ของกองมรดกให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็รวบรวมทรัพย์ที่เหลือเอามากองรวมกันอีกนะครับประการที่3สืบหาว่ามีทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกมีกี่คนนะครับหลังจากนั้นประการที่4ก็คือการแบ่งปันทรัพย์มรดกในการแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยปกติแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องแบ่งปันเท่าๆกันนะครับท่านที่เป็นผู้จัดการมรดกก็ลองรับฟังไว้แล้วก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับตามใดที่การแบ่งปันทรัพย์มรดกไม่มีปัญหานะครับเราสามารถแบ่งปันได้ตามความต้องการของทายาททุกคนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้จัดการมรดกจะต้องแบ่งปันโดยความเป็นธรรมให้เป็นที่พึงพอใจของทายาททุกคนนะครับและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือท่านจะต้องไม่เอาทรัพย์มรดกไว้เป็นของตัวเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทเพราะถ้าหากท่านทำแบบนั้นนะครับท่านอาจจะมีความผิดทางอาญาซึ่งเราเรียกว่าผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์นะครับก็มีโทษที่ท่านจะต้องถึงขั้นจำคุกก็มีนะครับอาจจะมีกรณีที่ท่านเห็นว่าที่เป็นที่ดินนะครับมีการโอนเป็นชื่อของท่านก่อนแต่อย่าลืมนะครับเราครอบครองที่ดินแปลงนั้นในฐานะผู้จัดการมรดกเท่านั้นนะครับท่านมีหน้าที่ต่อไปก็คือต้องแบ่งปันให้กับทายาททุกคนเราเป็นผู้จัดการมรดกอย่าเอาเปรียบทายาทนะครับแบ่งปันเป็นธรรมเพื่อความสุขของทายาททุกคนและที่สำคัญเราไม่ต้องโด

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาไม่สมเหตุสมผลใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน
1: คุณแม่ทานยาตามที่หมอสั่งหรือยังครับ
2: ไม่ต้องละแม่หายแล้ว
1: ไม่ได้นะครับแม่ต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งยาที่แม่กินเป็นยาปฏิชีวนะไม่อย่างนั้นต่อไปโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะดื้อยานะครับแม
3: ่ถูกต้องครับถ้าต่อไปยาเดิมใช้ไม่ได้ผลก็ต้องหายาใหม่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมและหมอเจี๊ยบละลนาในรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพราะหากใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
3: ใช้ผิดเหรอมีตัวอย่างไหมครับ
4: มีค่ะก็เช่นการหยุดกินยาเองพออาการดีขึ้นก็หยุดกินยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนี่นะคะต้องกินให้ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งค่ะบางทีนะคะก็ลดยาเองจากกิน3มื้อเหลือกินแค่2มื้อบางคนนะคะสั่งยาให้ตัวเองก็มีกินยาเองแบบผิดๆใช้ยาไม่ถูกกับโรคหรือใช้ยามากเกินความจำเป็นค่ะ
3: ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องการกินยา
4: ใช่แล้วค่ะเพราะหากเกิดการดื้อยานะคะอาจจะทำให้ไม่มียาขนานต่อไปในการรักษาหรือไม่ก็ต้องหายาตัวใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก
3: ใช้ยาผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
1: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ

การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นในอดีตการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลมักจะถูกนึกถึงเป็นอันดับแรกเพื่อให้ศาลตัดสินว่าคู่กรณีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะแต่เป็นวิธีที่ไม่สามารถจะรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้นอกจากนั้นยังเสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าทนายความหรือค่าขึ้นศาลด้วยปัจจุบันการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความจึงเข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยและยังรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเราสามารถทำได้กับคดีแพ่งทุกคดีและคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นคดีที่ยอมความกันได้อย่างเช่นข้อหาทำให้เสียทรัพย์การบุกรุกในเวลากลางวันหรือหมิ่นประมาทเป็นต้นซึ่งผลของการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทนั้นสิทธิและหน้าที่เดิมของคู่กรณีก็จะระงับไปและผูกพันกันตามสิทธิหน้าที่ใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้จากการประนีประนอมข้อพิพาทดังกล่าวทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์พนักงานอัยการของเรามีบทบาทหน้าที่ในการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเมื่อเราไกล่เกลี่ยสำเร็จเราจะมีเอกสารที่เรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีเก็บไว้ฝ่ายละ1ฉบับและเก็บไว้ที่สำนักงานเราเพื่อเป็นหลักฐาน1ฉบับสำหรับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีเรามีวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกท่านสามารถเข้ามาติดต่อและขอความช่วยเหลือเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาราชการหรือสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1157หรือที่หมายเลข039-311-379หากท่านใดต้องการเข้ามาติดต่อด้วยตนเองสามารถเข้ามาที่สำนักงานของเราได้ตึกของเราจะตั้งอยู่ในรั้วของศาลากลางอยู่ด้านหลังสำนักงานอัยการจังหวัดค่ะสังคมในอุดมคติอาจไม่ใช่สังคมที่เราอยู่ร่วมกันโดยปราศจากข้อพิพาทเลยแต่การรับรู้เข้าใจและสามารถขจัดข้อพิพาทได้อย่างสมานฉันท์ต่างหากถึงจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในสังคมอุดมคติค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
1: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
2: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
1: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
3: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
3: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทางตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
3: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
3: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงทวิภาคีจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์พร้อมตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคติดตามคุณภาพน้ำสายสำคัญให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
11: นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลไทยมุ่งเน้นการเป็นสะพานเพื่อให้เมียนมากลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศสำหรับการหารือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในการจัดตั้งกลไกความมั่นคงเพื่อปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อย่างเต็มที่ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มีการตกลงดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยและลาวเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาป่าโดยไทยจะส่งนักวิชาการสนับสนุนด้านการเกษตรมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำสารวินเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนและความร่วมมือด้านอวกาศสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้มีการจัดงานไทยเมียนมาบิสเนสฟอรัมโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าในอนาคตให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอกาสนี้ยังได้หารือถึงการขยายการเปิดด่านชายแดนเพิ่มเติมต่อจากด่านแม่สอดเมียวดีเพื่อความคล่องตัวในการส่งออกชาวนันมาลีรายงาน
1: มณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตลอดแนวลำน้ำอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดหลังฝนตกต่อเนื่อง
12: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทอง ตำบลศรีวิไลอำเภอเสรภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบและวางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพพีรพัฒน์พินิษฐ์สวทละเอียดรายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์พงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รมนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
6: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

0: รณ์ที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนน้อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะการยืนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
8: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า81%โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญทั้งนี้ภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร่งกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
9: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสกส.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลซึ่งเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำ username และ password ที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันสกสได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคลุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปสกสร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับผับเถื่อนกลางเมืองฉะเชิงเทราพบยาเสพติดจำนวนมากและมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการจึงจับกลุ่มผู้จัดการร้านส่งดำเนินคดีและเตรียมเสนอปิด5ปี
10: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานประกอบการนี้เปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนเข้าใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดซึ่งจากการสืบสวนเป็นไปตามข้อร้องเรียนจึงนำมาสู่การเข้าตรวจค้นโดยผลการปฏิบัติการพบมีนักเที่ยวและพนักงานรวม194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน39คนมีเด็กอายุต่ำสุด16ปีและ15ปีจำนวน3คนเข้ามาใช้บริการด้วยและยังพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน7คนและมียาเสพติดถูกทิ้งในพื้นที่ภายในร้านโดยพนักงานฝ่ายปกครองได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคำสั่งพิจารณาสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปสุธามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั้งนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะได้ฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 มีการติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้ได้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะโรดีของสากุลรับหน้าที่ดำเนินการซึ่งคุณฟังสามารถติดตามรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลา 10:00 นโดยประมาณถึง 11:00 นในช่วงนี้ค่ะมีตามข่าวสารครม.รับทราบความคืบหน้าส่งเสริมสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะเดินหน้าย่อยดับกฎหมายและบริการภาครัฐสร้างความเท่าเทียมในทุกมิติค่ะโดยวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะของคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสและก็ความหลากหลายทางสังคมค่ะวุฒิภาตามกระบวนการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอนะคะเพื่อนำผลการศึกษานั้นไปใช้ในการประกอบการกำหนดนโยบายและพัฒนาการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิ์และคุ้มครองสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่ารายงานดังกล่าวก็สะท้อนความก้าวหน้าของการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะสร้างความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติค่ะผ่านการพัฒนากฎหมายการระดับการเข้าถึงบริการสาธารณะนะคะการจัดการศึกษาการดูแลด้านสาธารณสุขค่ะก็จะเสริมการจ้างงานนะคะแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนนะคะด้านของกฎหมายนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจัดทำคู่มือและแนวทางการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศสภาพแล้วก็พร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะขณะที่ทางกระทรวงยุติธรรมก็มีการผลักดันค่ะการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความขจัดการเลือกปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนะคะแต่เรื่องของด้านศึกษานะคะศึกษาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้มีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศไว้ในหลักสูตรแกนกลางค่ะพร้อมดำเนินมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย3ปนะคะพัฒนาระบบและรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน1579แล้วก็จัดให้มีคณะจัดให้มีครูแนวแล้วก็นักจิตวิทยาในสถานศึกษาเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเคารพความแตกต่างของผู้เรียนทุกคนค่ะขณะที่ทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นก็ได้มีการสนับสนุนนะคะการวิจัยนะและการพัฒนาองค์ความรู้นะคะด้านความเท่าเทียมทางเพศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานที่เปิดกว้างและครอบคลุมความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะด้านสาธารณสุขเองเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการพัฒนาคู่มือสุขภาพดีไม่มีเพศนะคะพร้อมจัดบริการให้การปรึกษาและดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะรวมถึงพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ข้ามเพศและบริการด้านฮอร์โมนนะคะขณะที่กรุงเทพมหานครก็ได้มีการจัดตั้ง BKK Pride Clinic จำนวน31แห่งค่ะเพื่อให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะพร้อมพัฒนาห้องสุขาสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านของแรงงานเองเนี่ยกระทรวงแรงงานก็มีการส่งเสริมการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติค่ะสนับสนุนสถาบันประกอบการต้นแบบที่เคารพความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วก็ผลักดันการพัฒนาสวัสดิการแรงงานที่ครอบคลุมนะคะแล้วก็มีความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้มีการสนับสนุนการจัดงานพรายและผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรกับสิ่งกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศก็คู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกนะคะว่าการที่คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการศึกษาครั้งนี้จะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการที่ยกระดับการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะด้วยจะนำเสนอนะคะและผลการศึกษาไปใช้ประกอบการพัฒนานโยบายแล้วก็ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิแล้วก็เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็ภายใต้หลักนะคะการเคารพศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติค่ะสำหรับอีกอันหนึ่งค่ะเป็นข่าวที่ทางรัฐบาลที่ตั้งของจริงนะคะซึ่งมีการยกระดับสำนักงานที่ดินบริการจดทะเบียนสิทธิ์และก็นิติกรรมที่ดินต่างสำนักงานออนไลน์ค่ะครอบคลุม77จังหวัดรวมแล้วก็462
2สำนักงานทั่วประเทศนะครับพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบเลยค่ะซึ่งตอนนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกก็มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยมุ่งนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้แก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงนะคะทั้งการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการออกแบบบริการจากความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจเป็นสำคัญค่ะลดขั้นตอนการดำเนินงานนะคะแล้วก็รวมถึงการยื่นเอกสารซ้ำหรือว่าติดต่อหลายหน่วยงานค่ะเพื่อรับบริการเรื่องเดียวกันทั้งนี้นะคะเพื่อความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็วทางด้านของโฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกอีกนะคะว่ารัฐบาลในกรมที่ดินค่ะกระทรวงมหาดไทยก็มีการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเปิดให้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ครบทั้ง77จังหวัดนะคะจำนวนก็462สำนักงานทั่วประเทศค่ะพร้อมด้วยระดับสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบนะคะโดยเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนนั้นผู้มีอำนาจจดทะเบียนนะคะรวมทั้งผู้ขอคู่สัญญาและพยานสามารถที่จะลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบได้นะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดการใช้เอกสารแล้วก็ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนนะคะให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและปลอดภัยนะคะทั้งนี้ค่ะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกนะคะโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ดินตั้งอยู่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดนะคะเป็นการช่วยลดภาระการเดินทางระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถใช้บริการได้ค่ะก็ยื่นคำขอได้เลยค่ะผ่านแอปพลิเคชัน eQLand นะคะพลัสนะซึ่งก็จะรองรับทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะจะเรื่องเมนูนะจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์นะคะทั้งนี้ค่ะต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และกิจกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรางวัล นะคะมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามเยี่ยมเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02-141-555ค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ับมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 มีเกิดขึ้นได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสตอบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาเผยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้เราฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะรวีดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการท่านสามารถติดตามรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ค่ะทุกวันเสาร์เวลา10 นาฬิกาโดยประมาณถึง11 นาฬิกานะคะในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารจากกรมการปกครองได้มีการชี้แจงกรณีข้อมูลบุคคลไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะพร้อมร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินคดีผู้กระทำผิดนะคะโดยเรื่องนี้ทางสำนักงานบริการทะเบียนนะกรมการปกครองก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วนะคะกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระแสข่าวค่ะการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะยืนยันข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ได้รั่วไหลมาจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรค่ะของสำนักงานบริการการทะเบียนกรมการปกครองนะคะสำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะกรมการปกครองได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานข้าราชการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.นะคะสำนักงานข้าราชการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสคส.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกนะคะพร้อมทั้งส่งผู้แทนนะคะเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาการทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะยืนยันนะคะว่าได้มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะโดยนำระบบแอปพลิเคชันไทยดีมาใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวดิจิทัลนะคะซึ่งจะถือว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงค่ะเพื่อคุ้มครองข้อมูลของประชาชนนะคะนอกจากนี้ทางกรมการปกครองเองได้มีการแจ้งเตือนประชาชนนะให้ระวังในเรื่องการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเนื่องจากเข้าข่ายประบอกความผิดตามประบอกนะว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550นะคะและที่จะใช้เพิ่มเติมมาตรา14ค่ะในการที่จะนำเข้าข้อมูลเท็จบิดเบือนหรือว่ากระทำต่อความมั่นคงและสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมนะคะมีโทษจำคุกนับไม่เกิน5 ปีหรือว่าปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะมาติดตั้งข่าวสารการต่อกระทำรัฐบาลที่มีการชี้แจงกรณีข้อมูลนะคะประชาชนว่าไหนไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบนะคะแต่เกิดจากเรียกว่ารหัสผ่านหลุดค่ะพร้อมสั่งการด้วยหน่วยงานของรัฐเนี่ยยกระดับมาตรฐานมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30 วันเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกที่ก็บอกนะคะว่าทางด้านของนายพระดำเป็นสนันสกุลพันธีประจำสำนักนายกที่ก็มีการประชุมร่วมกับสำนักงานข้าราชการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.เนี่ยพร้อมด้วยหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลนะคะพร้อมติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีเรียกว่าข้อมูลทะเบียนรถหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบในเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเจาะระบบนะคะแต่หรือว่ามีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบค่ะแต่เกิดจากการที่นำชื่อผู้ใช้รหัสผ่านที่อยู่ก่อนแล้วเนี่ยมาเข้าใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800 คนกันแล้วก็สามารถที่จะตรวจย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะด้านรีประจำสำนักนายกที่ก็มีการสั่งการแล้วนะให้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเรื่องดำเนินการก็คือบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่อาจจะเกิดข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่นะคะให้เห็นผลภายใน30 วันค่ะเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับนะหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนนะเรื่องรหัสผ่านว่าไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนเลยค่ะพร้อมกันนี้นะคะรัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระวังในการที่จะใช้งานดิจิทัลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการนะครับแล้วก็ควรที่จะเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2 ชั้นในบัญชีสำคัญค่ะเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะนี่เป็นรายข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 มีการติดตามทางเฟซบุ๊กสตบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการคุณฟังสามารถติดตามรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา10 นาฬิกาโดยประมาณถึง11 นาฬิกาในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างกันหน่วยงานกรมประมงบุรีรัมย์ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็เทศบาลตำบล2 ชั้นร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโอกาสวันที่ในโอกาสวันคล้ายวันพระสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งวันที่6 สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายสมบูรณ์สุทธิรกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะ12 สิงหาคม 2569เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะโดยพันธุ์ปลาที่ปล่อยนะคะที่คลองคูเมืองโบราณบ้าน2ชั้นหมู่ที่1ตำบล2ชั้นอำเภอสะสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทั้งสิ้นก็มี 200,000 ตัวนะคะซึ่งเป็นปลาสับสนจากศูนย์วิจัยน้ำนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์นะคะทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้การจัดยำในครั้งนี้ก็ถือว่านำไปสู่เรื่องของพื้นฐานการรักษาทรัพยากรแล้วก็เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นรวมถึงการให้หน่วยงานภาครัฐและชนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยมีนายสุทธิวุฒิแก่นทองประมงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายฤทธิกรสอนแก้วกับผู้การศูนย์วิจัยพัฒนาพันธุกรรมสัตว์บุรีรัมย์นะคะนายเทิดพันครอบทองค่ะในเผือกกระสังนายสมจิตประจันบานนายกเทศมนตรีตำบลกระสังชันนะคะแล้วก็มีตำรวจหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เจ้าหน้าที่หนึ่งป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองบุรีรัมย์นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล2 ชั้นตลอดจนนักเรียนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอกระสังเข้าร่วมพิธีแล้วก็ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำค่ะมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้อีกหนึ่งข่าวก็แล้วกันค่ะเป็นข่าวที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจัดกิจกรรมน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติสวยมาก71จังหวัดประจำปี2569ค่ะโดยที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะคะหน้าโรงเรียนเพียงหลวง2ในทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนะคะตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็จัดกิจกรรมค่ะโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติสวยมาก71จังหวัดประจำปี2569ค่ะเพื่อแสดงความรับพระดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะคะรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569นะคะโดยมีนายศรีธรรมรัชแก้วค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ะมีหัวหน้าส่วนการแล้วก็ข้าราชการประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในกิจกรรมครั้งนี้ก็มุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและบทบาทของแม่ในการเป็นส่วนรวมจิตใจของลูกหลานและสังคมนะคะทางด้าน

างของสังคมไทยที่บรรดาของสารที่มาในการร่วมสร้างประเทศไทยในวันนี้ค่ะท่านนี้ต้องขอพระคุณมาอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของผู้ที่ฟังทุกท่านทุกท่านทางนะคะสำหรับวันนี้ค่ะที่ฉันโดยบุญดีของสักคุณต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา10 นาฬิกาโดยประมาณถึง 11 นาฬิกาสวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะเพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
7: นางสาวพลอยเฉลยและสมุยแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อเพิ่มขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าและลดมลพิษจากขยะอันตราย
8: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูลาร์แบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทั้งนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT และภาคเอกชน ในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาทำให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายทางการรัฐยูทาห์ของสหรัฐออกแถลงการระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงรุ่นซิคอสกี้ S64 ประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าที่เมืองริสฟิลด์ทางตอนกลางของรัฐยูทาห์เมื่อช่วงเช้าของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายโดยทางการรัฐยูทาห์เปิดเผยว่าในเวลานี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือนักดับเพลิงด้านองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือ FAAและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB เตรียมเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงตกครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แห่งรัฐยูทาห์ยืนยันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองริสฟิลด์น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจันยาในวันเสาร์นี้นะครับทุกวันเสาร์เรามีนัดกันก่อนรับฟังข่าวภาค12นาฬิกาท่านจะเจอกับรายการของผมก่อนนะครับรายการไทยแลนด์แดนสยามซึ่งเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ในชนชาติของเราในอาณาบริเวณลุ่มแม่น้ำหลายๆแม่น้ำนะจริงๆเราจะพูดแค่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มิได้นะท่านผู้ฟังเพราะว่าในไทยแลนด์แดนสยามของเราก็มีหลายแม่น้ำเราขึ้นไปทางภาคเหนือนะเราก็มีแม่น้ำปิงใช่ไหมที่ไหลผ่านเราออกไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามีแม่น้ำโขงลงไปในภาคใต้นะครับก็เจอลุ่มน้ำตาปีเช่นเดียวกันแต่ละเมืองแต่ละที่ก็มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองความเป็นไทยของเรานั้นมิได้อยู่ๆเกิดมาเองโดยอัตโนมัติแต่ความเป็นไทยนั้นเกิดจากการหลอมรวมชาติเชื้อไทยมาจากหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายพื้นที่หลากหลายท้องถิ่นลักษณะนิสัยอาหารการกินของผู้คนแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปแต่คนไทยนั้นก็มีศูนย์รวมใจเดียวกันนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นก็คือสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวยึดถือของประสบกรณิกรชาวไทยผู้คนมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับท่านผู้ฟังจากวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์ที่3สิงหาคมกองทัพเรือท่านผู้ฟังก่อนจะไปถึงกองทัพเรือผมเราคร่าวๆก่อนนะครับว่าปลายปีนี้เราก็จะมีพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งนะครับนั่นก็คือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569นะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดผ้าพระกฐินในคราวนี้ทางชลมารคนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนั่นเองนั่นก็คือช่วงปลายปีทีนี้นะครับก่อนที่จะมีการไปพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินวันที่6พฤศจิกายนก็ต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมที่มีหลากหลายรูปแบบโดยผู้ที่เตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหน่วยงานหลักก็คือกองทัพเรือนั่นเองท่านผู้ฟังก่อนหน้านี้ขบวนพระยาตราทางชลมารคมีขึ้นในปี2567นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในปีนั้นนะครับที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งทางผู้ประกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงตัวผมด้วยนะครับซึ่งก็อยู่ในฐานะเป็นรุ่นน้องก็ได้ติดตามนะครับติดสอยห้อยตามรุ่นพี่ไปดูงานแล้วก็ได้ร่วมบรรยายอีกด้วยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ได้เห็นถึงความงดงามความยิ่งใหญ่ของพระราชพิธีของไทยเราว่ามีความงดงามมีความอ่อนช้อยเพราะว่าในกระบวนการก่อนที่จะถึงวันบรรยายนั้นท่านผู้ฟังทางผู้ประกาศข่าวนะครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในวันนั้นในช่วงปลายปีปี2567ก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลมีการจดจำข้อมูลเช่นเดียวกันเรือพระราชพิธีนะครับเรือพระที่นั่งแต่ละลำก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับในปีนี้วันที่6พฤศจิกายนการขบวนพระยาตราทางชลมารคได้เวียนมาอีกครั้งนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงอีกครั้งเช่นเดียวกันนะครับเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับฟังนั้นได้เห็นได้รับฟังได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชพิธีในครั้งนี้เดี๋ยว ในรายการ Thailand Dance สยามวันนี้ผมก็จะอธิบายด้วยนะท่านผู้ฟังอธิบายในเชิงประวัติศาสตร์ว่าขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วรวมถึงการถวายผ้าพระกฐินโดยพระมหากษัตริย์ก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเราสืบย้อนไปตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็มีการปรากฏหลักฐานการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์และกฐินเนี่ยก็จะแยกเป็นกฐินหลวงกฐินราชกฐินราชราชก็คือราษฎรก็คือของประชาชนทั่วไปเดี๋ยวผมจะได้อธิบายในลำดับถัดไปนะครับท่านผู้ฟังแต่ในลำดับนี้นะครับก่อนที่จะถึงวันที่6พฤศจิกายนทางหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบทางกองทัพเรือนะครับเขาก็ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีจำนวน14ลำในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับโดยการบวงสรวงในครั้งนี้ก็พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีนะครับโดยทางผู้บัญชาการทหารเรือนั้นได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีตรงฝั่งทนนะตรงกองทัพเรือแถวๆวัดอรุณนะท่านผู้ฟังเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำเรือพระที่นั่งในที่นี้นะครับก็จะประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงและเรือรูปสัตว์4ลำใน4ลำนี้ของเรือรูปสัตว์ซึ่งจำหน่ายจ่ายแจกแยกย่อยออกไปอีกนะครับก็จะแบ่งเป็นเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรืออสุรวายุพักโดยเรือก็จะมีความคล้องจองนะครับชื่อที่มีความคล้องจองกันซึ่งวันนี้ผมก็มีข้อมูลของเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำมาเล่าในรายการด้วยนะครับในช่วงหลังของรายการผมก็จะได้อธิบายต่อไปในพิธีบวงสรวงนะครับท่านผู้ฟังซึ่งภายหลังจากเจ้าพนักงานอ่านองค์การเสร็จแล้วผู้บัญชาการทหารเรือได้เริ่มประกอบพิธีสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ให้ศีลก็มีการเจริญพระพุทธมนต์สวดอนุโมทนาประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือเจิมเรือปิดทองผูกผ้าสีคล้องพวงมาลัยโปรยเข้าตอกดอกไม้เพื่อบวงสรวงแม่ย่านางเรือและลำบวงสรวงซึ่งลำบวงสรวงนั้นก็คือระบำกฤษดาอวยพรโดยทางกรมศิลปากรนั่นเองก็จะเป็นพิธีเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยนะครับในการที่จะประกอบพระราชพิธีในพิธีอันเป็นมหามงคลในช่วงปลายปีนี้นั่นเองต่อมาผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือรูปสัตว์จำนวนอีก6ลำณแผนกเรือยนต์หลวงท่าวาสุกรีอันประกอบด้วยเรือเอกชัยเหลาทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองและเรืออสุรปักษีสำหรับการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่นั้นก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมในการยอมรับนับถือในการให้ความเคารพในการบูชาต่อพระภูมิเจ้าที่ที่ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันสถานที่นั้นๆ นะครับที่ผมได้เล่ามาท่านผู้ฟังก็จะเห็นถึงพิธีการของทั้งพุทธนะที่มีนิมนต์พระมาทำพิธีรวมถึงการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอิทธิพลของทางศาสนาผีนะครับแม่ย่านางเรือพระราชพิธีตรงนี้เราก็จะเห็นความผสมกันนะครับของวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายซึ่งมีรากฐานมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนั่นเองโดยพิธีกรรมนั้นเป็นการสวดอาราธนาบารมีพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพเทพพรหมเทวารวมถึงเท้าจตุมหาราชผู้เป็นใหญ่ในทั่วทิศทั้ง4ลงมาประทับณสถานประกอบพิธีนะครับทั้งการทำพิธีบูชาแม่ย่านางเรือนั้นก็ยังเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรืออีกด้วยท่านผู้ฟังกองทัพเรือสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรนะครับก็ได้ร่วมมือกัน ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินในช่วงปลายปีนะครับตรงนี้กองทัพเรือก็จะมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลนะครับกำลังพลในการเป็นฝีพายในการขบวนพระยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ก็จะมีการฝึกซ้อมฝีพายมีการซ่อมทำเรือพระราชพิธีรวมถึงการเตรียมท่าเทียบเรืออีกด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในปี2567ก็จะมีท่าเทียบเรือโดยเฉพาะท่าเทียบเรือที่สำคัญนั่นก็คือท่าเทียบเรือที่วัดอรุณราชวรารามนะครับเราก็จะเห็นนะครับโดยที่พระมหากษัตริย์เสด็จมาณท่าเทียบเรือในตรงนั้นนะครับในปี2567โดยในส่วนของการซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีนะครับก็ได้เป็นผู้รับผิดชอบก็คืออู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือก็ได้ดำเนินการสำรวจและซ่อมเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์ด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านการตอกหมันเรือซึ่งกรรมวิธีนั้นก็คือการนำด้ายดิบมาตอกเข้าไปบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือจากนั้นจึงได้ชันยาเรือผสมกับน้ำมันยางยาในแนวในร่องและทาทั่วบริเวณนอกลำเรือเพื่อป้องกันเพียงกลิ่นไม้ที่จะทำให้เรือผุเร็วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและก็ได้ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือตามแผนปฏิบัติงานการจัดขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งก็จะอยู่ในความดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราเห็นชื่อของหน่วยงานกองทัพเรือก็มีแยกย่อยเข้าไปอีกท่านผู้ฟังก็คือมีผู้หน่วยงานของกองทัพเรือที่ดูแลในเรื่องของเรือพระราชพิธีอย่างเช่นกรมอู่ทหารเรือเราจะได้ยินกรมอู่ทหารเรือในปีนี้ก็มีงานสำคัญ2งานเลยนะครับนอกจากงานในการเสด็จพระราชดำเนินนะครับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคแล้วก็ยังมีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเดือนธันวาคมอีกซึ่งทางกรมอู่ทหารเรือเขาก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของเชือกฉุดชักนะครับเชือกฉุดชักราชรถซึ่งตรงนี้ทางกรมอู่ทหารเรือก็จะเป็นผู้รับผิดชอบอันเป็นกรรมวิธีที่มีมาอย่างยาวนานนะครับในปีนี้ประเทศไทยของเราก็จะได้มีงานสำคัญถึง2งานในช่วงปลายปีอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่เป็นหน่วยงานทหารนั้นก็จะเป็นทางกรมศิลปากรซึ่งก็เป็นทางกรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่ว่าโดยงานที่เขาทำนั้นก็มีความเฉพาะมีความที่ต้องใช้ช่างฝีมือระดับฝีมือระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับในการทำงานเหล่านี้เพราะว่าช่างฝีมือก็จะได้รับการถ่ายทอดวิธีการวิชามาจากช่างโบราณนะครับสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสำนักช่างสิบหมู่ก็เช่นเดียวกันกับกรมอู่ทหารเรือนะครับนอกจากจะเรื่องการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคแล้วในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินนะครับก็ยังมีเรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับในการประดับในการซ่อมแซมประดับตกแต่งกระจกซึ่งผมก็ได้นำข้อมูลนะครับมาเล่าในรายการ Thailand ในสยามนะครับถ้าเกิดมีข่าวคราวที่เคลื่อนไหวว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในขณะนี้เป็นแบบไหนถึงไหนแล้วนะครับโดยภายหลังจากพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่นั้นพิธีสงฆ์และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีในวันนี้ก็จะได้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำเพื่อเตรียมการในส่วนของการฝึกซ้อมฝีพายในขั้นตอนต่อไปโดยขั้นตอนการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีนั้นท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคโดยขั้นตอนแรกกองทัพเรือก็จะได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้รูปแบบการพายและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ทำหน้าที่นายเรือพระราชพิธีทั้ง58นายนะครับแล้วก็ผู้ทำหน้าที่นายท้ายเรือพระราชพิธี104นาย พื่อไปทำหน้าที่เป็นครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีของหน่วยรับเรือที่ตนสังกัดด้วยปัจจุบันนะครับท่านผู้ฟังการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีก็อยู่ในขั้นตอนของการฝึกพายในน้ำก่อนที่จะมีการฝึกจัดรูปกระบวนในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในโอกาสต่อไปในการฝึกฝีพายนะท่านผู้ฟังก่อนที่จะฝึกพายในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผมเคยเข้าไปดูอยู่ในเขตของกองทัพเรือที่ธนบุรีนะครับเขาก็จะมีบ่อของเขาเลยนะภายในกองทัพเรือท่านผู้ฟังมีบ่อของเขาเลยแล้วก็ทหารเรือก็จะเริ่มฝึกในบ่อนี้ก่อนที่จะลงแม่น้ำจริงนะครับแล้วก็เมื่อมีการเตรียมความพร้อมที่เสร็จสับเหมาะสมแล้วก็จะนำไปสู่การฝึกในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปแต่ผมได้เข้าไปเห็นสนามฝึกต้องเรียกว่าบ่อฝึกนะท่านผู้ฟังบ่อฝึกของเขาเนี่ยโอ้เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่กองทัพเรือตั้งใจจริงๆนะครับผมเห็นแล้วผมก็ชื่นชมจริงๆนะท่านผู้ฟังรวมไปถึงในบริเวณเดียวกันของบ่อฝึกนะครับก็จะมีเรือที่ใช้ในการพระยุหยาตราทางชลมารคในปีในอดีตที่ผ่านๆมานะครับซึ่งมีความเข้มขลังเป็นอย่างยิ่งผมไปดูเนี่ยผมโอ้เห็นถึงความสวยงามเห็นความตั้งใจและสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปกรรมนะเป็นวิศวกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเราเห็นเนี่ยเราในฐานะนักสื่อสารมวลชนเราก็อยากที่จะนำมาพูดนะครับมาประชาสัมพันธ์ต่อให้เห็นถึงความงดงามให้เห็นถึงความตั้งใจของพี่น้องชาวไทยให้เห็นถึงกองทัพเรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างแท้จริงนะครับโดยอีกส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังในการพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นเขาก็จะมีกาบเฮเรือกาบเฮเรือเนี่ยก็คือเป็นกาบที่ระหว่างขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับกำลังอยู่ในแม่น้ำและกำลังแล่นไปสู่วัดนะครับที่จะพระราชดำเนินไปทอดกฐินที่วัดแห่งนั้นระหว่างการเรือกำลังแล่นในน้ำก็จะมีกาบเฮเรือนะครับก็จะมีคนที่ขับกาเพเรือนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับกาเพเรือก็อยู่ระหว่างการประพันธ์ซึ่งผู้ที่ประพันธ์ก็คือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยนะครับท่านก็เป็นอดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือซึ่งท่านก็ได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยและศิลปินดีเด่นจังหวัดราชบุรีอีกด้วยท่านเคยประพันธ์กาเพเรือเพื่อใช้ในขบวนพระยายาตราทางชลมารคมาแล้วถึง7ครั้งด้วยกันนะครับแต่ละครั้งก็มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งสำหรับถ้อยคำที่ใช้นะครับถ้าเมื่อท่านประพันธ์เสร็จเมื่อใดนะถ้าผมก็จะนำนะครับนำกาเพเรือนะมาอ่านแบบเป็นของผมอาจจะไม่ใช่มีสำเนียงกาเพเรือแบบผู้ที่ขับในวันงานนะครับวันที่มีพระราชพิธีตรงนั้นกันก็เป็นวิธีการแบบโบราณที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าการประพันธ์นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรโดยรูปแบบของการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับในครั้งนี้ก็ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีซึ่งก็ได้คัดเลือกกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือจำนวนถึง 2,200 นายนะครับเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำนั้นก็แบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายซึ่งมีความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรนะครับในริ้ว3สายเนี่ยท่านผู้ฟังเขาก็จะแบ่งแยกได้เป็นริ้วสายกลางริ้วสายในริ้วสายนอกโดยริ้วสายกลางเนี่ยก็จะเป็นเรือสายสำคัญที่ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งนะครับเรือพระที่นั่ง4ลำก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งก็เป็นเรือประทับพระราชอาสน์ต่อมาเป็นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งรองนะครับและเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชซึ่งเป็นเรือตั้งบุษบกเชิงภาพพระกฐินนะครับนอกจากนี้ยังมีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกลองในซึ่งคำว่าเรือกลองในนั้นก็คือเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือนั่นเองรวมถึงเรือตำรวจและเรือแซงอีกด้วยนะครับริ้วขบวนต่อมาก็คือริ้วสายในท่านผู้ฟังริ้วสายในนั้นก็จะเป็นริ้วที่เป็นประเภทขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งนั่นเองในริ้วนี้ก็จะมีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้า เรือเสือทยานชนเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์8ลำนะครับก็ได้แก่เรืออสุรวายุพักเรืออสุรปักษีเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองและปิดท้ายริ้วสายในด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหลาทองเป็นเรือคู่ชักสำหรับริ้วสายนอกนั้นก็ประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำนะครับเราไปตอนท่องเป็นขบวนเรือเราก็จะท่องเป็นเรือดั้งเรือแซงอย่างนี้นะท่านผู้ฟังตอนผมทำข้อมูลสำหรับการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วยการซ้อมย่อยและการซ้อมใหญ่ก่อนจะมีพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งก็จะมีการซ้อมย่อย10ครั้งเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เลยท่านผู้ฟังเดือนสิงหาคมจวบจนไปจนถึงเดือนตุลาคมเลยนะครับแล้วก็มีการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคมก่อนการจัดพระราชพิธีซึ่งในการซ้อมนั้นพี่น้องประชาชนนะท่านผู้ฟังก็สามารถมารับชมการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้นะครับได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณสะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามเลยทีเดียวผมก็ไปหลายครั้งนะครับในปี2567และในปีนี้ผมก็ว่าจะไปดูนะครับไปดูการฝึกซ้อมซึ่งก็มีความงดงามมากๆนะครับบางทีก็เลือกจุดที่ท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านผู้ฟังไปดูการฝึกซ้อมกระบวนเรือนะท่านผู้ฟังก็สามารถดูได้เลยผมก็ไปดูบ่อยๆตรงธรรมศาสตร์นะตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงนั้นเราก็สามารถดูได้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับรวมไปถึงสะพานกรุงธนบุรีเราก็จะได้เห็นนะครับได้เห็นเรือแบบจากมุมด้านบนนะครับหรือว่าภาษาแบบภาษาอังกฤษก็คือ bird eye view เราก็จะเห็นกระบวนเรือนะครับโดยทางกองทัพเรือเขาก็ได้จัดกระบวนนี้นะครับซึ่งกำลังพลกองทัพเรือทุกนายก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้และก็มีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพระยาญาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติอีกด้วยท่านผู้ฟังพอมาถึงวันพุธที่ผ่านมาเมื่อกี้วันจันทร์มีการบวงสรวงวันจันทร์ที่3บวงสรวงวันพุธที่5นะครับกองทัพเรือก็ได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อเตรียมจัดขบวนพระยาญาตราทางชลมารคแล้วนะครับซึ่งการจัดตรงนี้นะครับก็จะมีการจัดกำลังพลลงน้ำไม่ใช่จัดกำลังพลลงน้ำจัดเรือนะครับจัดเรือพระที่นั่งลงน้ำนะครับเพื่อถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมแล้วนะครับเป็นการเตรียมพร้อมแล้วการฝึกซ้อมย่อยนะครับเราก็จะติดตามดูเรื่อยๆนะซึ่งผมก็คิดว่าข้อมูลเดี๋ยวผมก็จะนำมาเล่าในรายการไทยแลนด์ดันสยามเรื่อยๆนะครับซึ่งงานพระราชพิธีทั้งสองงานในช่วงปลายปีทั้งขบวนพระยาญาตราทางชลมารคในเดือนพฤศจิกายนและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงเดือนธันวาคมนะครับเมื่อข้อมูลปีนี้นะครับข้อมูลเรื่องงานพระราชพิธีนั้นมีเยอะนะครับเพราะมีงานพระราชพิธีหลายแบบซึ่งก็มีการติดตามทั้งหลากหลายกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมอู่ทหารเรือกรมศิลปากรกองทัพบกนะครับในเรื่องของพระราชพิธีถวายพระเพลิงก็ติดตามกันนะท่านผู้ฟังติดตามกันว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรผมก็จะนำมาเล่าในรายการนะครับช่วงหน้าท่านผู้ฟังผมก็จะเจาะลึกไปในประวัติศาสตร์ถึงการทอดกฐินในเมืองไทยรวมถึงคำว่าขบวนพระยาญาตราทางชลมารครวมไปถึงเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการ

ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการนี้ผมก็จะพูดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงถ้อยคำที่ปรากฏในช่วงแรกของรายการเราจะได้ยินคำว่าพยุหยาตราทางชลมารคนะท่านผู้

0: เราลองมาดูคำนี้แปลว่าอะไรแยกเป็นทีละคำนะครับพยุหยาตราก็คำหนึ่งชลมารคก็อีกคำหนึ่งคำว่าพยุหยาตรานั้นหมายถึงกระบวนทัพทั้งกระบวนทางบกซึ่งกระบวนทางบกเนี่ยเขาก็จะเพิ่มมาจากพยุหยาตราทางสะทลมารคอันนี้คือทางบกสะทลมารคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกระบวนทางน้ำก็จะเรียกว่าชลมารคก็จะเป็นพยุหยาตราทางชลมารคในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดกฐินณวัดอรุณราชวรารามก็จะเป็นกระบวนยาตราทางชลมารคซึ่งมีเรือพระราชพิธีก็คือต้องไปทางน้ำนั่นเองนั่นก็คือที่มาของพยุหยาตราทางชลมารคในประวัติศาสตร์ท่านผู้ฟังในเวลาบ้านเมืองปราศจากศึกสงครามนั้นพระมหากษัตริย์ก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระกฐินซึ่งก็มีวรรณคดีที่แสดงกระบวนพยุหยาตราอย่างละเอียดได้แก่เลลิตพยุหยาตราเพชรพวงซึ่งเป็นบทนิพนธ์ของเจ้าพระยาพระคลังหนหรือลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสะทลมารคและทางชลมารคซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปริมาณุชิตชิโนรสซึ่งในสมัยก่อนนะครับคำว่าพยุหยาตราเขาก็ใช้คำว่าพยุหบาตราหรือพยุหบาตรานั่นเองถ้าเกิดเราย้อนไปดูในตั้งแต่สมัยอยุธยานะท่านผู้ฟังการเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเพราะว่าภูมิประเทศในสมัยนั้นการเดินทางไกลก็ต้องพึ่งแม่น้ำลำคลองจวบจนอยุธยาเนี่ยเป็นที่ลับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเจ้าพระยาป่าสักลบบุรีตรงนั้นเมื่อถึงฤดูออกพรรษาก็จะใช้การพระราชดำเนินในทางเรือนะครับมีการเสด็จทอดผ้าพระกฐินตามพระอารามต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในจากข้อมูลที่ผมมีเนี่ยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้แก่ขบวนพยุหยาตราเพชรพวงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งถือว่าเป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่มีเรือในขบวนทั้งสิ้น113ลำนะครับเราก็จะเห็นคำว่าพยุหยาตรารวมถึงพระราชพิธีในการนี้ชื่อเรือที่ผมได้พูดถึงทั้ง4ลำนะครับเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำอย่างเช่นเรืออนันตนาคราชเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เราก็จะเห็นถึงอิทธิพลของคติความเชื่อทางฮินดูในเรื่องของเรือพระราชพิธีนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นตั้งแต่สมัยโบราณเราก็มีอิทธิพลของพราหมณ์ฮินดูรวมไปถึงศาสนาผีอยู่แล้วนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของคำว่าพยุหยาตราทางชลมารคที่สามารถสืบสาวราวเรื่องไปได้ตั้งแต่สมัยโบราณเลยอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทอดกฐินในเมืองไทยท่านผู้ฟังก็คือการทอดกฐินก็จะแบ่งเป็นกฐินราชกฐินหลวงกฐินหลวงก็คือการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดผ้าพระกฐินโดยพระมหากษัตริย์อันนี้เขาก็จะเรียกว่ากฐินหลวงส่วนกฐินราชก็จะเป็นกฐินทั่วไปที่เราก็ยังเห็นได้ในทุกวันนี้ตามวัดต่างๆที่อาจจะไม่ใช่พระอารามหลวงวัดไกลๆบ้านท่านแบบนั้นการทอดกฐินกับสังคมไทยเนี่ยท่านผู้ฟังเราสามารถย้อนไปตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะครับก็มีปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่1ของผู้พ่อขุนรามคำแหงด้วยนะครับว่าเมื่อออกพรรษาแล้วพ่อขุนรามคำแหงพร้อมลูกบ้านลูกเมืองทั้งชายหญิงต่างพากันไปทำบุญกรานกฐินถึงอรัญญิกซึ่งอยู่ห่างไกลตัวเมืองออกไปซึ่งตรงนี้เขาก็หมายถึงวัดสะพานหินนะท่านผู้ฟังก็ยังกล่าวได้ว่าบริเวณกฐินและขบวนแห่กฐินซึ่งพรั่งพร้อมด้วยเสียงประโคมดุริยางดนตรีปี่พาทย์ของกลองอย่างสนุกสนานของชาวเมืองสุโขทัยเลยทีเดียวนี่ก็คือการเสด็จไปทอดผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทยซึ่งในสุโขทัยก็ปรากฏ เขาก็วัดที่ไปทอดผ้าพระกฐินก็คือวัดสะพานหินซึ่งในสุโขทัยผมเคยไปวัดนี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นวัดที่เป็นโบราณสถานนะแล้วก็เป็นวัดที่อยู่บนเนินเขาคือถ้าเกิดจะขึ้นไปถึงวัดได้ก็ต้องใช้แรงใช้กำลังในการเดินขึ้นไปซึ่งก็มีปรากฏหลักฐานปรากฏเรื่องราวว่าในสมัยก่อนเนี่ยพ่อขุนรามคำแหงพระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยทรงช้างนะขึ้นไปบนวัดสะพานหินบนเนินนั้นผมก็เดินไปผมเดินขึ้นไปเนี่ยผมยังต้องใช้ไม้เท้าเดินป่าไปด้วยเพราะว่าทางมันชันขึ้นไปนี่คือวัดสะพานหินเดี๋ยววันหลังก็เคยเล่าในรายการเหมือนกันนะครับวัดสะพานหินอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงเล็กน้อยกับประสบการณ์ของผมเองต่อมาเรื่องของเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำนั้นที่ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทชงเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ทั้ง4ลำมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นั้นก็จะเป็นเรือพระที่นั่งประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นั้นก็ปรากฏว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเราก็สืบสาวราวเรื่องไปในกาเพเรือพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรได้นะครับก็จะพบกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นั้นเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งสร้างด้วยไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจกหัวเรือเป็นรูปศีรษะหงส์มีผู้ขนจำรีห้อยท้ายเรือเป็นรูปงอนช้อยซึ่งเป็นเรือที่ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยอยุธยาการที่เรือพระที่นั่งนะครับมีขนเรือเป็นรูปหงส์นั่นก็แสดงถึงคติความเชื่อตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่าเป็นเพียงหงส์ทรงพรหมินนั่นเองนะครับซึ่งหงส์ก็ถือว่าเป็นลักษณะของความบริสุทธิ์อีกด้วยก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในตรงนี้นะครับผมก็จะได้อธิบายขยายความต่อไปซึ่งผมดูเวลาในตอนนี้นี่ผมพูดเยอะไม่ได้เพราะต้องเร่งให้จบอีก3ลำนะครับเรือพระที่นั่งลำต่อมาคือเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4แต่สำเร็จในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งเราก็สามารถได้เห็นในประวัติศาสตร์ว่ารัชกาลที่5นั้นโปรดให้ทำขึ้นด้วยเป็นเรือแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำค้างไว้ก็โปรดให้ต่อโขนใหม่สลักลายนาคทั่วไปทั้งลำพื้นกระจกขาวลายนาคนั้นเป็นทองพื้นท้องทาสีชมพูเรืออเนกชาติผู้ชงด้วยความที่มีลายนาคขดพันกันมากมายสมชื่ออเนกชาติผู้ชงซึ่งก็แปลว่านาคจำนวนมากนั่นเองใช้พายทองพายท่านกบินไม่มีนักสราชเชิญธงนะครับเพราะว่าเขาก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าอย่างนั้นนะครับต่อมาก็ยังเป็นเรือที่มีการสลักเป็นรูปพญานาคนะครับตามชื่อเรือเลยพระที่นั่งเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนาคราชก็คือนาคนั่นเองส่วนอนันตะก็คือความเป็นไม่มีที่สิ้นสุดหรือเราก็จะรู้จักคำว่าอนันตะก็คือคำว่าอนันต์อินฟินิตี้นั่นเองอนันตนาคราชก็คือนาคที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งตัวเรืออนันตนาคราชก็จะเป็นตัวเรือนะครับที่มีสลักเป็นรูปพญานาคบริเวณเรือนะครับซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียนปิดทองประดับกระจกพื้นเขียวท้องเรือภายในทาสีแดงโดยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4และใช้อยู่จนปัจจุบันนะครับด้วยคติความเชื่อนั้นอนันตนาคราชนั้นมีฤทธิ์มากเคยประลองฤทธิ์กับพระพายด้วยซ้ำซึ่งถือว่าเป็นเทพนะครับก็จะเป็นเรื่องราวทางคติความเชื่อในเรื่องของพญานาคอนันตนาคราชนะครับที่สืบต่อกันมาเรือลำที่4เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9นารายณ์ทรงสุบรรณนะครับนารายณ์ทรงสุบรรณก็เราก็ฟังตามชื่อเลยนะครับพระนารายณ์ก็คือเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเป็นเรือพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณซึ่งสร้างแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมาสร้างรูปพระนารายณ์ทรงยืนอยู่เหนือรูปครุฑยุทธนาคที่มีอยู่เดิมจึงเป็นเรือพระที่นั่งเพียงลำเดียวที่มีขนเรือเป็นรูปเทพเจ้าโดยพระราชทานนามเรือพระที่นั่งลำนี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ใช้ฝีพาย65นายต่อมาในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกสมัยรัชกาลที่9จึงมีการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นใหม่ลำนี้เป็นลำที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นะครับเลยมีชื่อนะครับมีพระนามว่ารัชกาลที่9อยู่ท้ายคำว่านารายณ์ทรงสุบรรณด้วยแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2539นั่นครับแล้วก็พระราชทานนามว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือนารายณ์ทรงสุบรรณสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อปี2539นะครับโดยกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรโขนเรือและตัวเรือจำหลักลงรักปิดทองประดับกระจกที่หัวเรือเบื้องใต้ครุฑเป็นช่องสำหรับปืนใหญ่กลางลำเรือทอดบัลลังก์กันยาและมีแท่นประดับเรือมีความยาว 44.30 เมตรกว้าง 3.20 เมตรลึกถึงท้องเรือ 1.10 เมตรกินน้ำลึก40ซมและมีน้ำหนักทั้งสิ้น20ตันนะครับจากข้อมูลเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเราจะเห็นได้ว่ามีลักษณะที่เป็นพระนารายณ์อยู่ทรงพยัคฆ์ครุฑนะครับอยู่เหนือรูปครุฑยุทธนาคครุฑยุทธนาคเนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นได้ตามศิลปกรรมของไทยครุฑยุทธนาคถ้าเกิดพูดโดยย่นย่อนะท่านผู้ฟังก็คือเป็นรูปของพยัคฆ์ครุฑนะครับพยัคฆ์ครุฑที่เป็นรูปจับพญานาคกินอย่างนั้นเรียกว่าเป็นรูปครุฑยุทธนาคซึ่งถ้าเกิดพูดในเรื่องของความเชื่อเรื่องพญานาคพยัคฆ์ครุฑเดี๋ยวก็ไปได้อีกรายการหนึ่งเลยท่านผู้ฟังก็เป็นเช่นนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในปลายปีนี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับไปถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามซึ่งเราก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับข้อมูลซึ่งในข้อมูลนี้นะครับโดยหลักๆเลยผมก็ยังนำข้อมูลมาจากศูนย์ประชาสัมพันธ์นะครับศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลนะครับเขาก็ลงพื้นที่แล้วก็นำข้อมูลมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook Queen สุริกิจรวมถึงในเว็บไซต์ Queen สุริกิจเช่นเดียวกันผมก็หลายๆครั้งได้นำข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแต่ว่าเขาก็เป็นศูนย์ที่ไม่ได้ทำแค่ข้อมูลเรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเพียงอย่างเดียวแต่ว่าทำข้อมูลในเรื่องของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์นะครับและทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายวิทยุที่รับสัญญาณนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับและในช่วงนี้รายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อผมก็จะนำมาเล่าในรายการไทยแลนด์แดนสยามและท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าหรือว่าท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ยินนะครับได้ยินแล้วก็ได้รู้นะครับว่าวัฒนธรรมของไทยเราเป็นสิ่งที่มีความหลากหลายเป็นสิ่งที่มาจากกลุ่มพี่น้องหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายดินแดนแต่ก็มาหลอมรวมกันเป็นชาติเชื้อไทยของเราในปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองนะครับและวันนี้รายการไทยแลนด์สยามโดยผมชโลธรจันยาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้สหรัฐอเมริกาหวังว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้เร็ววันนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะชิลี 3-1 เซตประเดิมชัยชนะแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิตในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศทรงมุ่งเน้นการให้โอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งในการสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และส่งมอบให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่สอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงอย่างพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและยังส่งรับนักเรียนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาที่ส่งพบด้วยพระองค์เองระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกอบรมศิลปาชีพส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเช่นงานทอผ้าไหมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านรวมทั้งส่งเสริมให้ครูในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยทรงตระหนักว่าครูคือหัวใจของการศึกษาที่ต้องได้รับทั้งความรู้และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไม่ได้เพียงมุ่งหวังให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้จะทรงปลูกฝังความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่ดีคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องนางอรพินวสวานนท์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งที่9กล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้เสียสละกำลังและเวลาส่วนตัวเพื่อประสบกนิกรชาวไทยผ่านโครงการมากมายเพื่อให้คนไทยมีอาชีพและมีรายได้ทั้งยังเป็นต้นแบบของความพอเพียงสิ่งเดียวที่ประสบกนิกรจะทดแทนได้คือการเดินทางมาส่งทั้งสองพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
4: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคือเรารักและเทิดทูนท่านไง เหมือนป้าเนี่ยมาครั้งที่9แล้วอยากเข้าไปกราบท่านน่ะระลึกถึงท่านตลอดครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่เรามีชีวิตอยู่นี่เราก็อยากไม่มีอะไรทดแทนท่านนอกจากมาระลึกถึงท่านแค่นั้นเองในคุณความดีที่ท่านทำให้กับประชาชนทั่วไป
3: สำหรับในวันที่12สิงหาคมนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิจบาโลรายงาน
0: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
5: นางสาวพลอยเฉลยและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจสามารถขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงโทร1415และสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ตลอด24ชั่วโมงผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจึงกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นโดยให้คุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการตรวจสอบควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยไม่ให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดโดยให้ฝ่ายปกครองบูรณาการกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการไม่ให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยเด็ดขาดยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมพร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการเลียนแบบโดยให้นายอำเภอใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรม หรือแนวโน้มเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุดอธิบดีกรมการปกครองกล่าวได้ว่ากรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลชี้แจงการใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงจะใช้การเตือนเงียบและเจาะพื้นที่เพื่อป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้ายืนยันเป็นการออกแบบให้เหมาะกับลักษณะภัยแต่ละประเภท
6: นางสาวลลิดาเพลิดปิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นรัฐบาลชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าการเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนเป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่โรงเรียนและบริเวณโดยรอบรัศมีประมาณ5กิโลเมตรเพื่อขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุลดความเสี่ยงต่อประชาชนและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นความตั้งใจส่งข้อความแบบไม่มีเสียงเนื่องจากหากโทรศัพท์ของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมีเสียงแจ้งเตือนอาจเปิดเผยตำแหน่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นจึงแตกต่างจากกรณีภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวสึนามิหรือน้ำท่วมฉับพลันที่จำเป็นต้องใช้เสียงแจ้งเตือนเพื่อเร่งให้ประชาชนอพยพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบเซลล์บอดแคสไม่ได้มีรูปแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์แต่ได้มีการเลือกระดับการแจ้งเตือนขอบเขตพื้นที่และการใช้หรือไม่ใช้เสียงเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของภัยหากเป็นผู้ใช้อาวุธเป้าหมายสำคัญคือการแจ้งเตือนประชาชนภายนอกไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่โดยไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ภายในและเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ระบบเซลล์บอดแคสให้เหมาะกับลักษณะของภัยแต่ละประเภทรัฐบาลจะนำประสบการณ์จากการใช้งานจริงมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุดมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกุมกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
7: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบว่าหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายและขั้นตอนปลายน้ำเอาผิดผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์บทลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
8: ในส่วนของประชาชนแล้วก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ขอให้มั่นใจว่าส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้น
7: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์ได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้ตระหนักรู้สิ่งสำคัญคือต้องไม่หลงเชื่อไม่หลงโอนเงินและไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแปลกปลอมหากมีสายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้วางสายและโทรเช็คกลับไปยังหน่วยงานนั้นโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐป พิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานหรือ Audit Log เพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติในการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทร1441การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าลดมลพิษจากขยะอันตราย
9: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูลาร์แบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทางนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
10: ในเชิงของธุรกิจก็มีสตาร์ทอัพที่เราเข้ามานะครับมีสวทช.มีบริษัทเอกชนมีปตท.อยู่ในเชนที่ทำงานร่วมกันคือกฟผ.พูดเรื่องนี้เราพูดในอดีตว่าไม่ควรจะทำคนเดียวแล้วก็เผลอๆอาจจะต้องไปถึงค่ายรถถึงโรงงานแบตอาจจะต้องเป็น National Consortium ด้วยซ้ำไปที่จะต้องมาร่วมกันทำ
9: พร้อมกันนี้โฆษกกฟผ.คาดว่าการใช้งานแบตเตอรี่มือสองในระบบกักเก็บพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นในอีก 4-5 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มแรกหมดระยะเวลารับประกันแบตเตอรี่ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งตัดสินใจในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในปีนี้หรือปีหน้าเพื่อป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์สะสมและการเกิดเพลิงไหม้ในอนาคตปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน
11: บรรยากาศการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ร่วมงานจำนวนมากแวะเลือกชมผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่โดดเด่นด้วยลวดลายอันประณีตและสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากและของใช้ขณะที่โซนโอท็อปลักชัวรี่และโซนฟู้ดฮอลล์ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันโดยนางสาวสุภาวดีสำราญหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเดินทางจากจังหวัดเลยมาเที่ยวงานในช่วงวันหยุดเพื่อสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยเลือกซื้อผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้าพื้นถิ่นเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุดทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีคุณภาพราคาไม่แพงและใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก
12: งานโอท็อปนะเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ชุมชนได้ทำขึ้นมานะคะเราก็ควรจะมาอุดหนุน
11: เช่นเดียวกับนางธัญนันท์ศรีพุทธากล่าวว่าเลือกมาเที่ยวงานโอท็อปเพราะมีสินค้าคุณภาพดีและหลากหลายจากทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียวโดยสนใจผ้าไทยและงานหัตถศิลป์โดยเฉพาะสินค้าจากภูมิภาคอื่นที่ไม่ค่อยได้พบเห็นซึ่งช่วยทำให้ได้เรียนรู้ความหลากหลายของภูมิปัญญาไทย
13: ของเยอะแล้วมีทุกอย่างที่ในประเทศไทยอ่ะก็ของดีๆที่เอามารวมกันที่นี่อ่ะอยากได้ของดีของสวยอะไรเงี้ยก็มาเลือกดูก็มาวันเดียวมันไม่พอด้วยนะ
11: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรวมถึงการรุนลัดกิฟต์บอยเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานได้ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐบาลเปิดเผยผลสำเร็จการหารือทวิภาคีไทยเมียนมาตั้งเป้าร่วมขยายมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมลงนามความร่วมมือ3ฉบับด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศควบคู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาว่าโดยตอกย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นสะพานเชื่อมให้เมียนมากลับมามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งโดยได้มีการหารือร่วมกันหลายด้านและเห็นพ้องในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังทั้งปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อดูแลคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำกกและแม่น้ำสายนอกจากนี้ยังร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยไทยพร้อมส่งนักวิชาการเกษตรไปให้ความรู้เพื่อลดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกส่วนด้านเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum ซึ่งมีนักลงทุนเข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตทางการค้าที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการลงนาม MOU สำคัญ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศพร้อมเร่งผลักดันการเปิดด่านชายแดนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการส่งออกสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
14: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้น
0: ด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมองว่าการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า 81% โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญอย่างไรก็ตามภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
15: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
16: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7มอบหมายให้นายวุฒิชัยสีทองผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนางสาวนพพรตั้งตระกูลหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลพร้อมนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำมูลบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 109.36 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำไหลอัตราประมาณ 920.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดตลอดจนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ส่วนมณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำยังหลังฝนตกต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
17: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทองตำบลศรีวิไลอำเภอเสรภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบและวางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพทั้งนี้มณฑลทหารบกที่27ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นพีรพัฒน์พิเนศสวทละเอียดรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
18: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบสถานการณ์ฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อสายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
20: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
19: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
20: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางการเดินเรือเพื่อนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งมีความคืบหน้าอย่างมากและหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้พร้อมยืนยันว่าหากมีการประกาศข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์โดยปราศจากอุปสรรคสหรัฐจะทำการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์โมสส่งผลให้การขนส่งน้ำมันต้องหยุดชะงักรวมทั้งทำให้ราคาภาคพลังงานและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอลลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดวัย48ปีเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่เมืองซานติเอโกเดอคาลีทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้นายเดลาเอสปีเอล่ากล่าวว่าจะไม่มีพื้นที่สำหรับการกระทำใดๆที่เป็นบ่อนลับทำลายความมั่นคงของประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าจะปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาดซึ่งการใช้แนวคิดทางสันติภาพผ่านการเจรจาสิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้โคลอมเบียจะเข้าร่วมกับกลุ่ม Seal of America ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สนับสนุนโดยสหรัฐเพื่อต่อต้านการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายรวมทั้งฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลและตัดสัมพันธ์กับคิวบาและนิการากัวด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจิมริสวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้จากภาคพลังงานของรัสเซียซึ่งรวมถึงก๊าซและน้ำมันโดยจะเรียกเก็บอัตราภาษีศุลกากรสูงถึงร้อยละ500เพื่อกดดันให้รัสเซียกลับสู่โต๊ะเจรจาและยุติสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบที่ไกลกว่าจากการทำสงครามในการตัดเส้นทางการเงินนี้นอกจากนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวจะดำเนินการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายอื่นด้วยรวมทั้งเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละร้อยจาก5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียอาทิจีนและอินเดียสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายรูดิจันตาทจายา นูกราฮาหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของอุทยานแห่งชาติโบรโมเทงเกอร์เซเมรูหรือ TNBTS ของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าบริเวณภูเขาไฟแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ TNBTS ซึ่งลุกลามขยายวงกว้างเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย750ไร่หลังมีการลุกไหม้ต่อเนื่องมานานหลายวันพร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติภารกิจดับเพลิงทางอากาศบริเวณหน้าผาสูงชันซึ่งไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภาคพื้นดินเข้าไปได้นายนูกราฮากล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพภูมิประเทศที่สูงชันและขรุขระเป็นอุปสรรคในการดับไฟป่าเนื่องจากยังพบจุดความร้อนอีกหลายจุดบนเขาลาดชันทำให้ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้อย่างปลอดภัยพร้อมคาดการว่าสาเหตุไฟป่าในครั้งนี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์มากกว่าปัจจัยทางธรรมชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB วอลเลย์บอล Girls U17 World Championship 2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับเจ้าภาพชิลีที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสู้เต็มที่เน้นตบชิงแต้มแม้จะเสียเซตแรกไปแต่ก็พลิกกลับมาเอาชนะชิลีไปได้3-1เซต19-25 25-20 25-17 และ25-15 ประเดิมชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB วอลเลย์บอล Girls U17 World Championship 2026ส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทำผลงานชนะ1แพ้1มี3คะแนนเท่ากับตุรกีรั้งอันดับ4ของกลุ่ม A โดยโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันที่9สิงหาคมนี้เวลา16:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์สนามแรกได้สำเร็จลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยเป็นฝ่ายที่เล่นได้เหนือกว่าใช้เกมบุกที่หลากหลายทำแต้มได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ3-0เซต25-19 25-17 และ25-19คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและพยายามเล่นอย่างเต็มที่แม้ว่าช่วงแรกจะบล็อกได้ไม่ดีและตีไม่เสถียรนักทั้งยังเป็นเกมแรกที่มีความตื่นเต้นแต่ครั้งนี้ก็ได้รับชัยชนะมาตามที่คาดหวังไว้สำหรับชัชชุออนโมกศรีที่กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังหยุดพักรักษาตัวก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแต่อาจจะยังต้องใช้เวลาปรับตัวและปรับจังหวะการเล่นอีกสักพักส่วนเกมพบกับอินโดนีเซียก็เตรียมพร้อมเต็มที่และไม่ประมาท
21: เกมรับเขาดีอินโดนีเซียนะครับเราประมาทไม่ได้เราต้องมีการเสิร์ฟที่ดีมีสปีดมีความเร็วที่ดีเลยนะครับแล้วก็การสกัดกั้นเราต้องทำดีเพราะว่ามิดเดิลบล็อกของอินโดนีเซียดีมากตัวตบหัวเสาเขาเอาไซฮิเตอร์ออปสิตก็ดีอยู่ในเกมที่ดีคือเออร์เลอร์น้อยเราคิดว่าเราก็ไม่ประมาทนะเราจะเก็บรายละเอียดของเรานะให้ดีที่สุดนะเราจะโฟกัสไปเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลการควบคุมตัวเองการควบคุมเทคนิคของตัวเองแล้วก็ยุทธวิธี
2: ด้านชัชชุออนโมกศรีกล่าวว่าเป็นเกมแรกในรอบ7เดือนที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ขณะนี้จังหวะยังไม่ราบรื่นเพราะเป็นตำแหน่งทั้งรับและลุกจึงต้องมีการพูดคุยในทีมกันมากยิ่งขึ้นซึ่งโค้ชและเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้กดดันและสนับสนุนให้ปรับตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นกำลังใจให้เสมอพร้อมขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนที่ต้อนรับและร่วมส่งแรงเชียร์อย่างเต็มที่สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนาม2นัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา16

0: ไทยตัดเชือกชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์ที่ตัดเชือกชนะปัดที่นันเผือกคำมาได้2-0เซต6-3และ6-3ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุฒนักหัวไทยเอาชนะแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกง2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะการทัดสุรฤทธิ์โยธินของไทย2-0เซต6-3และ6-3ส่วนประเภทหญิงคู่โชติรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชเอาชนะชเวโซอื่นกับยังซอจองจากเกาหลีใต้7-6ไทเบรก5และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันซุนมินกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้และประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลจับคู่กับไตรศรีเสนชนะไซจูซับและโนอาคาเนดาเฮชันจากออสเตรเลียไป2-0เซต6-3และ6-0เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับธรรมะโคเซริที่จับคู่กับคูรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากประเภทถนนรายการไทม์ไทยันรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด34:29.286 วินาทีพร้อมคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นเยาวชนหญิงระยะทาง9กิโลเมตรกวิศราอ่ำกำเนิดทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด20:51.197 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม176คะแนนพร้อมครองถ้วยพระราชทานและรุ่นเยาวชนชายระยะทาง18กิโลเมตรนายวัชรพงษ์สังฆสรทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกมาเป็นอันดับ1ด้วยเวลา18:127วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม180คะแนนเต็มพร้อมครองถ้วยพระราชทานได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับเมียนมาที่ห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งการฝึกซ้อมการทำงานร่วมกันจากเกมที่ผ่านมาแม้นักเตะบางคนจะมีอาการล้าแต่ก็ได้พักฟื้นกันเต็มร้อยเพื่อพร้อมสำหรับเกมที่จะพบกับเมียนมาส่วนกรณีนักเตะที่ติดใบเหลืองก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีเพราะเป็นการเล่นในทัวร์นาเมนต์ยาวไม่ใช่เฉพาะเพียงเรื่องติดโทษเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยเพราะช่วงนี้เป็นปรีซีซั่นจึงได้มีการหาหรือกับทีมสตาฟเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งนักกีฬาทุกคนก็ต้องพร้อมสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
1: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
2: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤดูไม่แยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่ง ฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับ

0: ลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายดัดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกหรือด้านตะวันตกของจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9-10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 49 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-197132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาณิชย์ประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอทบล้อมรวมใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอทบจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอทบมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคารเชลเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมทรัพยากรธรณีรับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทอง ท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการเข้าสู่วัยทองเป็นช่วงเวลาที่ระดับฮอร์โมนเพศลดลงส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายรวมถึงสภาพอารมณ์และคุณภาพชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักเข้าสู่วัยทองในช่วงอายุประมาณ 45-55 ปีเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงขณะที่ผู้ชายอาจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปจากการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองในผู้หญิงที่พบได้บ่อยได้แก่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอร้อนวูบวาบเหงื่อออกในเวลากลางคืนนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลหรือรู้สึกเศร้าโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนส่วนอาการวัยทองในผู้ชายอาจมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องมากขึ้นนอนไม่หลับความต้องการทางเพศลดลงหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาเรื่องสมาธิความจำและความมั่นใจในตนเองแม้วัยทองจะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่หากละเลยการดูแลสุขภาพก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังได้ดังนั้นการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและการสังเกตความผิดปกติของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญการดูแลตนเองในช่วงวัยทองเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนคุณภาพดีพร้อมรับแคลเซียมวิตามินดีให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกควบคู่กับการลดอาหารหวานมันเค็มงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีทั้งการเดินเร็วว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อการพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพจิตรวมถึงการใช้เวลากับครอบครัวและคนใกล้ชิดก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมีคุณภาพและที่สำคัญควรตรวจสุขภาพเป็นประจำหากมีอาการวัยทองที่รุนแรงหรือรบกวนการใช้ชีวิตควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการประเมินและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนภายใต้การดูแลของแพทย์ท่านผู้ฟังคะวัยทองไม่ใช่เรื่องน่ากังวลหากเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมั่นใจมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอฟเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขกายสุขใจค่ะ
7: สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ทุกชีวิตดิ้นรนหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆหากเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติของชีวิตค้นหาความสุขทั้งกายและใจได้ไม่ยากนักเรียนรู้เติมความสุขให้ทุกชีวิตร่วมกับรายการสุขกายสุขใจได้ที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ไปนี้เปิดคลื่นเปิดใจต้อนรับคณะทำรายการสุขกายสุขใจ

0: ครับสวัสดีครับพี่น้องมีรักแฟนเพลงที่เคารพรักทุกท่านครับต่อจากนี้ไปนะครับพี่น้องครับ1ชั่วโมงเต็มเราจะพบกันเรามาสร้างความสุขกันนะครับในรายการสุขกายสุขใจนะครับที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องครับวันนี้เราพบกันเป็นวันเสาร์ที่8นะครับพี่น้องเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569แล้วนะครับซึ่งก็ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน8 2หนนะครับเป็น8หลังนะครับพี่น้องครับ8สุดท้ายแล้ว8 1ผ่านไปแล้ว8หน้าผ่านไปแล้ว8หลังนี่เดือนนี้นะครับพี่น้องครับก็วันนี้เราจะมาสร้างความสุขกันนะครับพี่น้องครับในเรื่องของสุขภาพดีไม่มีขายนะครับถ้าอยากได้นะครับก็คงจะสร้างเองนะครับพี่น้องครับทุกคนเลยนะครับอ้าวมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์มาคนเดียวเหรอคะ
0: ครับวันนี้เนื่องจากมาคนเดียวครับคุณหมอติดภารกิจงานครับไปประชุมนะครับ
1: ค่ะเห็นในเฟซมาคนเดียวก็เลยโทรมาให้กำลังใจโทรมาขอเพลงอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับยินดีครับ
1: ขอฟังเพลงกระถางดอกไม้ของคาราบาวค่ะ
0: กระถางดอกไม้ให้คุณ
1: กระถางดอกไม้เฉยๆดอกไม้ให้คุณนั่นของเจ้อนุพลดานุพลค่ะอันนี้ของคาราบาวน้องเจ้เข้าใจน้องเจ้รู้จักดีอยู่ค่ะ
0: ครับกระถางดอกไม้
1: ค่ะอาจารย์ใส่เสื้อสวยค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผมก็ของคาราบาวนะครับกระถางดอกไม้ให้คุณของคาราบาวน็อกเต้นะครับวันนี้เรามา2คนครับมาอีกแล้ว1ครับผม
2: สวัสดีค่ะคุณงาม
0: สวัสดีครับผม
2: จ้าจัดตัวเดียวก็บอกเป็นยังดอกหนอน้องเต้ยังเป็นเพื่อนแล้ว
0: ครับมีเขาเรียกว่า
2: วันนี้เฝ้าเราจักหน่อยเด้อน้องเต้เด้อ
0: ผู้ช่วยดีเจครับผม
2: จ้าผู้ช่วยดีเจจ้าจันก็อยู่สองคนดีเจนะจ้าก็อยู่สองคนช่างฝึกอีกเนาะขอฟังเพลงนิราศเวียงพิงด้วยเด้อจ้าน
0: ิราศเวียงพิงนี
2: ่จ้าของทูลทองใจนะคะจัน
0: ครับผมจูตรงใจนะครับ
2: จ้าอากาศครึ้มๆนี้ก็ฟังเพลงชาช้าเนาะคงจะนอนหลับดีเนาะจานเนาะ
0: ก็ดีครับผมเพิ่มบรรยากาศนะครับเพิ่มบรรยากาศ
2: จ้ามอบให้ตบทุกคนนะและใครฟังอยู่ก็มอบให้คนนั้นแหละด้วยค่ะและน้องเต้ด้วยและอาจารย์ด้วยและคณะบรรเทาด้วยจ้ามาเรียนด้วย
0: ครับผม
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมขอบคุณครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแฟนผับ FC นะครับได้เสนอเพลงมา2ท่านนะครับเข้ามาในรายการเลยนะครับซึ่งวันนี้เราพบกันนี่ผมเดียวมาคนเดียวนะครับคนเดียวมาพูดนะครับชวนน้องเต้มาคุยด้วยอยู่น้องเต้บอกว่าเดี๋ยวทำหน้าที่ช่างเทคนิคให้ก็แล้วกันว่างั้นนะครับน้องเต้อยากมาโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เราช่วยกันครับถ้าจัดหน้าที่จัดรายการคนเดียวนี่ผมเคยจัดแล้วครับลำบากเหมือนกันนะแต่ก็จัดได้นะครับพี่น้องครับแต่มันก็ลำบากหน่อยหันซ้ายหันขวาเลือกเพลงเองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างปรับเสียงโอ้พี่น้องครับลำบากนี่สวทเรานี่สุดยอดนะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาอีกแล้ว1สายหน้าใหม่ครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์รูปหล่อ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ขอเพลงหน่อยมีเวลาไหม
0: ใครเนาะเนี่ยเนาะถามชื่อก่อนเนาะจำเสียง
3: บุญเรียนค่ะบุญเรียน
0: โอ้บุญเรียนครับผม
3: บุญเรียนที่รักจ้า
0: ครับผมบ
3: ุญเรียนเมืองแฝกนะ
0: ครับผมจำได้ครับ
3: ขอเพลงของหยาดนภาลัยกุหลาบในมือเธอจ้าก
0: ุหลาบในมือเธอ
3: มอบให้ยายน้องนโมไปเมื่อกี้นี่ด้วยมอบให้ยายน้องบรรเทาด้วย
0: ครับผม
3: สวทุกคนนั่นแหละ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
3: พิเศษ อาจารย์หล่อๆหน้าไม้เด้อ
0: ครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะครับก็ FC บุญเรียนที่รักนะครับนามสกุลที่รักนี่คุ้นเคยกันอยู่นะครับอยู่แถวคูเมืองนี้ก็มีนะครับโอเคครับก็เคยเป็นความสุขนะครับที่เราได้ร่วมเข้ามาร่วมเรียกว่าสร้างสรรค์นะครับความสุขไปด้วยกันนะครับหน้าใหม่อันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งซึ่งวันนี้เราก็จะมาเน้นนะครับในเรื่องของความสุขที่เกิดจากตัวเราเองนะครับพี่น้องครับเราสร้างได้นะครับเราทำได้เราสร้างได้นะครับส่วนสำหรับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนั้นนะครับก็รอคุณหมอมาอธิบายให้ฟังกันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้เราก็จะคุยแต่เรื่องสร้างความสุขกันนะครับพี่น้องครับในบางครั้งนะครับในบางครั้งในบางครั้งนี่เราก็มีความรู้สึกว่าเกิดความท้อแท้เหมือนกันนะใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ทุกคนย่อมมีนะครับย่อมมีความท้อแท้สิ้นหวังนะครับวิธีแก้นะครับพี่น้องครับวิธีแก้ก็คือขอให้เรานะครับคิดถึงนึกถึงคนที่แย่กว่าเรานะครับเขาจะอยู่ยังไงนะครับพี่น้องครับนี่คือวิธีแก้ยังมีอีกหลายหมื่นหลายล้านคนที่มีความทุกข์ทนนะครับลำบากกว่าเราอีกเยอะเลยครับพี่น้องครับนี่คือวิธีการแก้ไขนะครับเพราะเราจะตระหนักว่าเรายังเป็นคนโชคดีอีกคนหนึ่งนะครับ อยู่ในโลกนี้นะครับที่มีคนลำบากกว่าเราอีกเยอะก็จะฝากผลงานเพลงให้พี่น้องนะครับในผลงานเพลงแรกนะครับน้องเต้ได้เตรียมไว้แล้วนะครับนั่นก็คือผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเหงานะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพลงเหงานี่ชอบมากเลยครับผมชอบมากของคาราวานครับผมของหงาคาราวานของพี่หงานะครับผมเรียกพี่นะครับคนอื่นอาจจะเรียกน้าเรียกลุงหงาหน้าหงาสำหรับผมนะครับเรียกว่าพี่หงานะครับเพราะว่าเป็นพี่ชายครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเพลงเพราะๆนะครับจากรายการสุขกายสุขใจทุกพื้นที่ของการรับฟังครับพี่น้องครับเชิญครับ

ครับพี่น้องครับผ่านไปนะครับผลงานเพลงแรกเพราะๆนะครับจากรายการสุขกายสุขใจครับพี่น้องครับวันนี้นะครับสุขกายสุขใจจริงๆนะครับฟังเพลงเพราะๆจากวีรยุทธการบรรจงนะครับเป็นผู้จัดให้พี่น้องนะครับพี่น้องครับก็ขอขอบคุณกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่มาหน้าไมค์นะครับมาแล้ว3ท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติรายการให้มาร่วมรายการของเรานะครับพี่น้องครับในช่วงนี้ฟ้าฝนรู้สึกว่าเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยฝนจะมานะครับพี่น้องครับทำให้บรรยากาศรู้สึกว่าฝนโปรยปรายมีบรรยากาศสดชื่นเหลือเกินครับพี่น้องครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายก็แล้วกันนะครับแต่สำหรับผมนะครับพี่น้องครับวิ่งตากฝนเกือบทุกวันครับพี่น้องพอออกจากบ้านมาใช่ไหมออกจากบ้านมาก็วิ่งเป็นสนามรอบระลมรอบสระน้ำโบราณของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวิ่งออกจากบ้านมาแล้วก็ไปทุกลูกเลยทั้งหมดมี6ลูกนะครับวิ่งทุกลูกรอบไปกลับบ้านไปก็ประมาณ10กว่ากิโลครับพี่น้องครับ10กว่ากิโลเมตรนะครับก็พอสมควรนะครับพี่น้องครับมีความสุขนะครับนี่คือการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดนะครับยืดอายุการใช้งานนะครับพี่น้องครับของร่างกายของเราเราสร้างได้นะครับนี่ก็คือเป็นความสุขทางกายครับพี่น้องครับจะมีผลเชื่อมโยงไปกับทางด้านสุขภาพจิตนะครับพี่น้องครับในขณะที่เราวิ่งออกกำลังกายนั้นเราก็จะพบเจอเพื่อนฝูงพบเจอพี่น้องนะครับหลายคนทักทายกันโอ้มีความสุขช่วงเช้าๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องลองดูนะครับพี่น้องลองดูการออกกำลังกายเนี่ยเป็นยาวิเศษกีฬาเป็นยาวิเศษนี่ของจริงเลยครับพี่น้องครับเนี่ยเราจะชะลอการเจ็บป่วยนะครับไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยผมเชื่อเลยว่าพี่น้องไม่อยากไปหรอกแต่มีความจำเป็นเมื่อเจ็บป่วยจำเป็นจะต้องไปพบหมอครับนั่นทีนี้วิธีก็ป้องกันนะครับก็ดูแลร่างกายออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ประโยชน์ยังไงนะครับประโยชน์ก็คือพี่น้องเหมือนตอนเราเรียนตอนเป็นเด็กๆวิชาสุขศึกษากินไข่และผักสดทุกๆวันอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับพี่น้องเป็นอาหารที่ดีที่สุดนะครับกินไข่และผักสดกินอาหารกินปลานะครับก็พี่น้องดูในคลิปตอนนี้เรียนรู้จากตัวเองก็ได้ดีเหมือนกันนะครับพี่น้องครับจากคลิปจากวิดีโอที่เขาสร้างทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับได้ทำคลิปขึ้นมาเพื่อให้เราดูแลสุขภาพร่างกายนะครับเรื่องออกกำลังกายอาหารแล้วก็พักผ่อนครับพี่น้องครับพักผ่อนคือการดีที่สุดก็คือการนอนหลับนะครับภาคกลางคืนค่ำทานอาหารเย็นแล้วก็หลับนอนนะครับให้เพียงพอวันละไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงประมาณนั้นถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับพี่น้องครับดูแลตัวเองดีแล้วนะครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้มีแฟนคลับนะแฟนคลับ FC นะครับขอเพลงมา FC บันเทานะครับขอมานะครับทางน้องก็คงจะเตรียมพร้อมแล้วนะกระถางดอกไม้ให้คุณนะครับผลงานเพลงของคาราบาวครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับมีคน

ครับพี่น้องครับผลงานเพลงที่2ผ่านไปนะครับจาก FC บันเทาเป็นผู้แนะนำเข้ามานะครับต้องขอขอบคุณบอกว่าฝากทุกพื้นที่ของการรับฟังนะครับพี่น้องกำลังรับฟังรายการสุขกายสุขใจอยู่นะครับก็ขอฝากให้เป็นความสุขนะครับก็แล้วกันนะครับทุกท่านเลยนะครับสถานีวิทยุสวทบุรีรัมย์นะครับพี่น้องครับในระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก็ส่งไปไกลเหมือนกันนะครับพี่น้องครับมีอยู่วันนึงนะครับผมขับรถไปที่จังหวัดขอนแก่นไปทางอำเภอคูเมืองนะครับถนนสายนี้อำเภอคูเมืองจากบุรีรัมย์ไปนะครับคูเมืองแล้วก็ไปถึงพุทธสงฆ์แล้วก็นาโพเขตติดต่อนะครับระหว่างอำเภอเปื่อยน้อยขอนแก่นกับอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เราส่งไปถึงนั่นแล้วครับผมฟังเสียงไปถึงนั่นก็ฟังได้อยู่นะครับหลังจากนั้นไปก็ขาดหายไปนะครับก็ถือว่า FC เยอะนะครับพี่น้องครับไปไกลมากเลยนะครับ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับต้องขอขอบคุณแฟนเพลงนะครับทุกท่าน FC ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรายการสุขกายสุขใจนะครับซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างความสุขกายและสุขใจนะครับให้กับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านรวมทั้งผู้จัดด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับทางสถานีวิทยุสวทบุรีรัมย์นะครับตั้งแต่ทีมผู้บริหารทุกท่านนะครับที่อำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ให้รายการสุขกายสุขใจของเรานะครับได้มาพบกับพี่น้องสร้างสรรค์ความสุขสิ่งดีๆให้กับพี่น้องมิรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับรวมโดยเฉพาะนะครับช่างเทคนิคนะครับที่ทำหน้าที่นะครับคู่กับนักผู้จัดรายการนะครับของเรานะครับวันนี้คุณหมอพจนากองเงินนะครับท่านไม่ได้มาอาจารย์หมอไปประชุมนะครับก็ฝากให้ผมนะครับอาจารย์ทวินสอนเทพานะครับมาดำเนินรายการผู้เดียวครับแล้วก็เน้นบอกว่าเรื่องความสุขจัดเลยวางกันนะครับความสุขสนุกสนานสร้างได้จากตัวเรานะครับก็พี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายมีหลายวิธีหลายประเภทการกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของการกินนะครับกินอาหารนะครับพี่น้องครับอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับกินเข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องการพักผ่อนการพักผ่อนนี่ให้เพียงพอนะครับบางคนนอนวันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีปัญหาครับพี่น้องครับทรมานนะถ้าเจ็บป่วยมาแล้วต้องไปพบหมอแน่นอนนะครับไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ต้องได้ไปนะครับแล้วก็ท่านที่กินอาหารนะครับกินตามใจปากนะครับพูดถึงตามใจปากคือไม่เลือกว่าสิ่งไหนที่มีประโยชน์นะศึกษาดูนะครับพี่น้องครับเราเรียนวิชาสูตรศึกษามาแล้วท่านพี่น้องก็รู้ดีก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็แล้วกันนะครับบ่อยครั้งครับพี่น้องบ่อยครั้งที่เรามักจะเผลอนะครับทุกคนนะเอาสายตาของคนอื่นเนี่ยมาเป็นเครื่องวัดคุณค่าของตัวเรานะครับพอผู้อื่นนะครับไม่นิยมไม่ยอไม่ยกไม่ย่องเรานะครับก็เลยรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยไร้ค่าใช่ไหมครับเคยรู้สึกไหมครับคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวเรานะครับก็เลยไร้ความหมายชวนให้ท้อแท้หมดกำลังใจในการทำสิ่งดีงามเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ยอมแพ้นะครับพี่น้องครับไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตาแก่คำที่เขาไม่เห็นเรานะครับก็สร้างพลังในตัวเองก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเรามาฟังผลงานเพลงต่อไปครับพี่น้องครับเพราะจาก FC นโมนะครับเป็นผู้แนะนำเข้ามานะครับผลงานเพลงที่มีชื่อว่านิราศเวียงพิงนะครับศิลปิน
ทูลทองใจเป็นผู้ขับร้องนะครับเป็นผลงานเพลงเก่าเชิญครับพี่น้องครับเชิญครับ

ครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้แนะนำเพลงนี้เข้ามานะครับ FC นะโมนะโมตัสสะครับพี่น้องครับก็ได้ยินเพลงนี้แล้วรู้สึกว่านะครับคิดเห็นนะครับนึกถึงเชียงใหม่ครับพี่น้องครับเวียงพิงเชียงใหม่ไปเที่ยวภาคเหนือนะครับโอ้โหเมื่อก่อนนะครับได้ไปนะครับได้ไปเที่ยวนะครับก็มีความสุขครับพี่น้องครับมีความสุขไม่บางท่านนะครับไม่เคยได้ไปเลยได้ยินแต่ชื่อเชียงใหม่

ตัวเองนะครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับในบางครั้งนะครับยามร้ายเนี่ยอารมณ์นะครับพี่น้องครับเรื่องร้ายๆที่เข้ามาเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าการปลุกระดมใจตัวเองแล้วครับของพี่น้องเนี่ยครับให้อดทนเข้มแข็งสดชื่นนะครับพี่น้องครับและเปี่ยมด้วยความหวังนะครับสร้างความหวังว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ให้ได้นะครับสร้างตั้งความหวังนะครับพี่น้องครับสร้างพลังให้เกิดในตัวเรานะครับเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขให้ได้นะครับพี่น้องครับทำได้จากใจเรานะครับทำได้จากตัวเรานะครับพี่น้องครับเอาเป็นว่ารายการสุขกายสุขใจนะครับมีแต่สร้างความสุขให้พี่น้องมีความสุขไม่ว่าจะสุขกายสุขใจนะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศนะครับก็ตกลงมานะครับตามฤดูกาลนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยใช่ไหมครับพี่น้องผ่านไปแล้วเข้าพรรษาแล้วนะครับเข้าพรรษาดิเข้าเดือน8ออกพรรษาก็เดือน11เข้า8ออก11นี่จำได้เลยนะครับพี่น้องครับเรามาฟังผลงานเพลงที่FC ของเราได้แนะนำเข้ามาอีกเพลงหนึ่งนะครับเพราะๆนะครับจาก FC บุญเรียนที่รักนะครับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ากุหลาบในมือเธอศิลปินหยาดนภาลัยเป็นผู้ขับร้องครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องครับมีความสุขกับผลงานเพลงครับ

0: ที่นี่ที่เดียวนะครับสวท.บุรีรัมย์นะครับพี่น้องครับเรามาพบกันทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา 13:00 น.จนถึง 14:00 น.ตรงครับพี่น้องครับผู้จัดรายการของเราทีมงานนะครับก็ยังมีท่านอาจารย์หมอพจนากองเงินนะครับเป็นหัวหน้าชุดนะครับพี่น้องครับแล้วก็จะมีอาจารย์ถวินสอนเทพานะครับแล้วก็อาจารย์สิริพรเข็มบุปผาคุณหมอสิริพรเข็มบุปผานะครับแล้วก็คุณพี่ตุ๊กตาเลยโอเคครับผมมาเชิญครับนี่
1: วันนี้ครับพี่เจรูปหล่อ
0: ครับทำไมรูป
1: ฟังเพลงด้วย
0: ทำไมรูปว่ารูปหล่อ
1: ก็เห็นแล้วที่ขึ้นโซโซบรีรัม
0: ครับผม
1: คุณเทวดีพวกพวกฤทธิ์ใจ
0: ครับว่าไง
1: เห็นหมดแล้ว
0: โอ้ครับผมครับครับขอบคุณผมผมแซวเล่น
1: ฟังเพลงได้ไหมเพลงเต็มยัง
0: ได้เลยครับมาย
1: ังได้อยู่เนาะ
0: ได้อยู่ครับ
1: รักเจ้าเท่ากับเมีย
0: รักเจ้าเท่ากับเมีย
1: ครับตาลาบรักเจ้าเท่ากับเมีย
0: รักเจ้าเท่ากับเมียก็แสดงว่าเป็นเมียอีกคนหนึ่งนะใช่ไหมครับใครร้องครับอ้าวหายไปแล้วโอเครักเจ้าเท่ากับเมียอ้าวแสดงว่าสายหลุดนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีครับไม่เป็นไรครับพี่น้องครับก็ขอขอบคุณกันแล้วกันที่มีส่วนร่วมนะครับสร้างสรรค์ความสุขมาอีกแล้วโอเคครับ
1: ครับ
0: สายหลุดเหรอ
1: มาครับสายหลุด
0: รักเจ้าเท่ากับเมีย
1: ร
0: ัก
1: เจ้าเท่ากับเมียสปลาว
0: โอเพลงสปลาวสปปลาว
1: ยิงร้องอ่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยว
1: ถึงเนาะ
0: ครับน้องวิรยุทธ์ก็คงจะโอเคอยู่ครับนะรอสักครู่นึงนะครับค่อยฟังกันนะครับตอนนี้เวลาของเราก็เหลืออยู่ประมาณ10นาทีนะครับถ้าจัดไปก็อีก2เพลงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับที่ติดตามรายการสุขกายสุขใจของเรานะครับทุกท่านเลยนะครับจริงๆแล้วที่โทรเข้ามานี่ก็มีท่านสวนะครับแต่จริงๆแล้วในพื้นที่เนี่ยก็มีวัยรุ่นฟังอยู่นะครับแต่เขาไม่โทรเข้ามานะครับจะด้วยประการใดก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องครับรับฟังทางสวท.บุรีรัมย์นะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรายการสุขกายสุขใจเป็นประโยชน์นะครับต่อจิตใจแล้วก็ร่างกายของพี่น้องให้มีความสุขกันนะครับทั่วหน้าเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับหากมองให้ดีนะครับหากมองให้ดีอย่าลืมว่าความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยนะครับหรือปัจจัยภายนอกนะครับไม่อยู่ปัจจัยภายนอกแท้ที่จริงแล้วความทุกข์อยู่ได้เพราะใจเราเปิดประตูให้มันเข้ามานั่งนั่นเองครับพี่น้องครับให้ความทุกข์เข้ามานั่งในใจเรานะครับแต่ทำใจหรือยิ้มรับอย่างเดียวเห็นจะไม่พอนะครับพี่น้องครับเคล็ดลับประการต่อมาก็คือเราต้องปรับตัวครับพี่น้องครับปรับตัวอย่าให้เป็นทุกข์นะครับใช้ความสุขปรับความสุขให้เป็นความทุกข์ให้ได้ปรับความทุกข์ให้เป็นความสุขให้ได้นะครับเปลี่ยนนะครับโรคภัยไข้เจ็บคือสัญญาณเตือนให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับฉันใดก็ฉันนั้นครับพี่น้องครับความเดือดร้อนเพราะเหลือเงินในกระเป๋าไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทนะครับบ่งบอกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายเงินได้แล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับเรารู้นะครับว่าเงินจะหมดเราสามารถเปลี่ยนได้ครับพี่น้องครับปรับได้ปรับลดนี่คือความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่คือมีที่มาที่ไปนะครับการปรับนะครับพี่น้องครับเรามาฟังผลงานเพลงนะครับชุดสุดท้ายเลยในรายการของเรานะครับสองเพลงต่อกันเลยนะฮะสองเพลง เพลงเมื่อสักครู่นี้ก็คือรักเจ้าเท่ากับเมียนะครับจากศิลปินสปป.ลาวนะครับแล้วก็อีกผลงานเพลงหนึ่งนะครับเรามาฟังผลงานเพลงของพี่แอดคาราบาวนะครับในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเวลาที่เหลือนะครับเรามาฟังดูฟังให้มีความสุขนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับรายการสุขกายสุขใจก็คงจะ2ผลงานเพลงฝาก2ผลงานเพลงสุดท้ายให้กับพี่น้อง FC ที่เคารพรักทุกท่านนะครับได้มีความสุขกันนะครับกับเสียงเพลงเรามาพบกันใหม่นะครับในวันเสาร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้อง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทยอยติดต่อขอรับศพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทยอยติดต่อขอรับศพขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าช่วยประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยา
8: ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยาซึ่งเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเผยแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559ว่ากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะพิจารณาตามค่าใช้จ่ายจากการรักษาจริงแบ่งเป็นกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จโดยยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ซึ่งผู้ประสบเหตุที่มีอาการด้านจิตใจจะต้องเข้ารับการรักษาและมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสามารถขอรับค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีรวม28รายยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล16รายพบอาการสาหัส7รายกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวันนี้เวลา 12:00 น.ยืนยันมีผู้บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวม28รายยังคงรักษาในโรงพยาบาล16รายพบยังอยู่ในภาวะวิกฤต7รายโดยมีโรงพยาบาล8แห่งที่รับผู้บาดเจ็บไว้รักษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ติดตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมอบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพัทลุง
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้แก่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนโดยได้รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคตลอดจนความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อยกระดับจังหวัดพัทลุงให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ผู้นำยูเครนและเซอร์เบียเตรียมหารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศวันนี้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระบุว่ามีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีอเล็กซานดราบูซิสผู้นำเซอร์เบียที่กรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศรวมถึงการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางเยือนเซอร์เบียครั้งนี้ถือเป็นความพยายามในการโน้มน้าวให้เซอร์เบียออกห่างจากการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียซึ่งประธานาธิบดีวูซิสยืนยันว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะยังคงไม่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณีการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เยมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะเยม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ช่วยตนที่รัฐช่วยประหยัดน้ำประปาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารทั้งสองถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในภาคบ่ายมีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับรายการขึ้นสายไวทีนเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับรายการสุขกายสุขใจเวลา 16:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเวลา 17:00 นถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับรายการรู้ไทยรักไทยเวลา 18:00 นเที่ยวหลักรักของชาติ จากนั้นรับฟังข่าวท้องถิ่นรายการตีคองร้องข่าวอัยการแผ่นดินและรายการสบายยามเย็นเวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าวจบรับรายการแม่บงกีฬาเวลา 20:00 นถ่ายทอดข่าวจบรับรายการอ่านเล่าเอาเรื่องเวลา 21:00 นถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับรายการถนนดนตรีจนกระทั่งถึงเวลา 24:00 นปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเวลามควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคลื่นสายไวทีนค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นใสวัยทีนรายการของเยาวชนคนบุรีรัมย์ดำเนินรายการโดย 2B นมวันจังหวัดบุรีรัมย์และชมรม 2B นมวันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมค่ะเรามาพบกันทุกวันเสาร์เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.วันนี้พบกับมะปราง
1: และข้าวฟ่างค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ที่ให้พวกเราเป็นตัวแทนคน 2B บุรีรัมย์สามารถสื่อสารทาง Facebook Live สวท.บุรีรัมย์และเบอร์โทรศัพท์092663523อีกครั้งนะคะ092663523
1: สำหรับวันนี้รายการของเรามี3ช่วงเช่นเคยช่วงแรก 2B News ข่าวสารดีๆมาฝากกันมากมายช่วงที่2 Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B และช่วงที่3 2B Talk พูดคุยกับคนทำ 2B ก่อนที่เราจะมาพบกับสาระดีๆมาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะเพลงที่1จีบรถยังโสดอยู่ทรงขับร้องโดยทุ่นกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปฟังกันเลยค่ะ

0: พบกับช่วงแรกของเรา 2B News ช่วง 2B News ข่าวสารงาน 2B บุรีรัมย์ในแต่ละสัปดาห์วันนี้มีอะไรมาเล่าบ้างคะพี่มะปาง
1: ฝากติดตามรายการ 2B Number One Variety ร่วมฟังการตอบคำถามโดยองค์ประธานโครงการทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งคำถามจากสมาชิกสามารถส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งถวายพระองค์ในรายการซึ่งจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:30 นช่อง NBT ติดตามผลงานกิจกรรมของ 2B Number One ทั้งประเทศได้ค่ะเพจ 2B Number One และเพจ 2B Number One Channel
0: ผลงานและปฏิทินงาน 2B Number One จังหวัดบุรีรัมย์ดูว่าชาว 2B บุรีรัมย์ชื่นชมกิจกรรมดีๆที่ขับเคลื่อนอย่างดีจากสัปดาห์ที่แล้วในแต่ละเพจประกอบด้วยชมรม 2B นวันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนภัทรบพิตรโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพสตึก 2B เรือนจำนางรอง 2B สถานพินิจบุรีรัมย์ชุมชนบ้านสนวนในโรงเรียนวัดบ้านสนวนวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโรงเรียนละหารสายรัชดาภิเษกโรงเรียนไพศาลพิทยาคมโรงเรียนประสังพิทยาคมบริษัท CPO บุรีรัมย์บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปสาขานางรองโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์เรือนจำนางรองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรอง
1: ชุมชนปังกูชุมชนบ้านตะไคร้โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 2B อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษ 2B อำเภอเมือง 2B อำเภอนางรองวิทยาลัยเทคนิคนางรองวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองโรงเรียนอีสานโกศลศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บุรีราษฎร์ดารุณวิทยาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และอีกหลายๆชมรมช่วยกันขับเคลื่อนกันต่อไปติดตามได้ทุกเพจของชมรมค่ะพวกเราขอให้กำลังใจทุกชมรมชื่นชมทุกชมรมค่ะ
0: วันที่3สิงหาคม2569เวลา 9:00 นนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายประเสริฐสาวีรัมย์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนสิงหาคม2569ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นคนดีศรีปฐมภูมิแห่งประเทศไทยประจำปี2569ระดับเขตสุขภาพที่9จำนวน3คนและระดับจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน5คนดังนี้รางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นคนดีศรีปฐมภูมิแห่งประเทศไทยระดับเขตสุขภาพที่9ปีงบประมาณ2569จำนวน3คน1แพทย์หญิงจินดาใหม่อังกรมเกลียวรองอำนวยการโรงพยาบาลนางรอง 2. นางนันทวรรณวัฒนราชผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาดตำบลปังกูอำเภอประโคนชัย 3. นางสาวพรทิพย์เกียรติธนบดีนักกายภาพบำบัดชำนาญการโรงพยาบาลบุรีรัมย์มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 2B นัมเบอร์วันทีมแดนซ้ายจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569จำนวน12ทีมดังนี
1: ้รุ่นจูเนียร์1ทีมเบบี้ดากอนโรงเรียนอนุบาลนนท์สุวรรณอำเภอนนท์สุวรรณรางวัลชนะเลิศ2ทีม NP พิงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพอำเภอนาโพรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 3ทีมหนองพลวงฮุก67โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวงอำเภอกระสังรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 4ทีมเดอะครูดโรงเรียนวัดสะบัวอำเภอพุทไทสงรางวัลชมเชยรุ่นพรีชิงเอก1ทีม Next Gen BTK โรงเรียนตะครองใต้อำเภอกระสังรางวัลชนะเลิศ2ทีม JNP ทีมโรงเรียนจุรางกูลวิทยาอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 3ทีมดอนไม้ไฟแดนซ์สายโรงเรียนดอนไม้ไฟอำเภอเฉลิมพระเกียรติรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 4ทีมกหาดโคลิกโร โรงเรียนวัดบ้านกระหาดอำเภอบ้านด่านรางวัลชมเชยค่ะรุ่นชิงเอกทีม1ทีม Exercise Energy ทีมอิสระอำเภอเมืองรางวัลชนะเลิศ2ทีม NJ Star โรงเรียนโนเจริญพิทยาคมอำเภอบ้านกรวดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 3ทีมดักแด้นนาโพโรงเรียนนาโพพิทยาคมอำเภอนาโพรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 4ทีมคาลิเอนเต้ครูโรงเรียนนางรองอำเภอนางรองรางวัลชมเชยค่ะ
0: เมื่อวันที่17กรกฎาคม2519เวลา 13:30 นชมรมทูบีนวันชุมชนบ้านสนวนในร่วมกิจกรรมตามโครงการร่วมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการบ้านสนวนในหมู่ที่3ตำบลสนวนจัดโดยสถานีตำรวจภูธรห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569โดยมีพันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์นายอำเภอห้วยราชเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีรองผู้กำกับการสภ.ห้วยราชข้าราชการตำรวจสภ.ห้วยราชผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยราชเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยราชผอ.รพ.ส.ต.สนวนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโรงเรียนวัดบ้านสนวนและประชาชนตำบลสนวนร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวณศาลากลางสนวนในตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ตามคำเรียกร้อง Master Youth Champion 2026ทัวร์นาเมนต์ e-sport ระดับสถานศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยเพื่อให้ทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมและฟอร์มทีมที่ดีที่สุดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า3ล้านบาทอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือฟอร์มทีมตัวแทนโรงเรียนของคุณให้พร้อมและมาลุยกันเลยค่ะ
0: 6กิจกรรมเดือนสิงหาคมโดยวิทยากรชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนห้วยราชวิทยาคม1ถึงวันที่1ถึง2สิงหาคมที่ผ่านมาโรงเรียนมารีอนุสรอำเภอเมือง7ถึง8สิงหาคมทูบีนัมเบอร์วันแคมป์ซึ่งจัดโดยสพม.บุรีรัมย์15ถึง16สิงหาคมโรงเรียนพาวุฒวิทยาอำเภอหนองกี่22ถึง23สิงหาคมโรงเรียนมีชัยพัฒนาอำเภอปลายมาส29สิงหาคมโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม30สิงหาคมโรงเรียนพนมดงรักค่ะในวันที่7ถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมากับกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันแคมป์บุรีรัมย์บรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างคะพี่มะปราง
1: ค่ะก็สำหรับบรรยากาศ 2B Number 1 Camp บุรีรัมย์ครั้งที่6นะคะจัดขึ้นที่โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโดยสำนักงานเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ค่ะบอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมค่าย2วัน1คืนที
0: ่สนุกมาก
1: ค่ะใช
0: ่ค่ะ
1: ก็ชมรมไหนมีข่าวเกี่ยวกับงาน 2B No.1 แจ้งกันมาได้นะคะที่ 2B No.1 จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงแล้วมาติดตามกันช่วงต่อไปเพลงที่สองเพลงที่สิ่งที่กำลังเกิดขับร้องโดยเอจิรากรค่ะ

0: เมื่อกี้นะช่วงที่2 Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คนทูบีเดี๋ยวเรามาอ่านพูดตามในเพจกันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ค่ะก็สวัสดีพี่เบียร์นะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีพี่อัญชยาค่ะ
0: พี่เบียร์บอกว่า
1: ให้กำลังใจครับขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีคุณนิพักค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงที่3และเพลงที่4กันดีกว่าค่ะเพลงที่3มีชื่อว่าสำนึกและเพลงที่4นาฬิกาทรายไปฟังกันเลยค่ะ

ค่ะสำหรับเพลงที่เพิ่งจบลงไปนะคะมีชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนซึ่งเป็นเพลงเศร้าที่เปรียบเทียบความรักกับการหมดเวลาเม็ดทรายที่ร่วงหล่นแทนความพยายามที่สูญเปล่าบางความสัมพันธ์ไม่ได้จบลงเพราะหมดรักแต่จบลงเพราะเวลาและโชคชะตาหมดลงการฝืนยื้อและให้อภัยซ้ำๆไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมีท่อนจำยา

0: ทุ่มเทเท่าไหร่ก็คงสลายไปค่ะ
1: ช่วงที่3พบกับช่วง To Be Talk ช่องแบบคน To Be เรามีเรื่องราวคนทำ To Be No. 1มาให้ฟังกันค่ะวันนี้ดูคลิปคนเก่งและดี To Be No. 1ไปดูกันเลยค่ะ
2: การ To Be No. 1อยู่กับหนูมาครึ่งชีวิตแล้วก็ว่าได้ตั้งแต่ป.6จนถึงปี2ตอนนี้ก็ขอบคุณที่มอบโอกาสทำให้หนูมีพื้นฐานในการใช้ชีวิตพื้นฐานการเต้นการเรียนมี EQ ที่ดีก็คือได้มาจากทีวีน้ำวันจริงๆค่ะ
3: สวัสดีค่ะออมมี่ค่ะนางสาวธนสนันทองทายอดีตรองประธานชมรมทีวีน้ำวันโรงเรียนปาจินกัลยาณีค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่2วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คือย้อนไปมัธยมนะคะตื่นมาเนี่ยหนูก็ไม่ได้เข้าแถวกับเพื่อนนะคะต้องไปซ้อมคาถากรไม่ก็มวยไทยก่อนค่ะแล้วก็เข้าเรียนตอน 8:40 พอเรียนเสร็จตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จก็ไปซ้อมเต้นต่อไปซ้อมเต้นเสร็จเข้าเรียนปกติตอนเย็นก็คือต้องมาซ้อมโครงงานหรือว่าซ้อมเต้นต่อแบบนี้ค่ะคือหนูรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันไม่สามารถย้อนกลับคืนได้เราต้องตั้งใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มากที่สุดค่ะก็เริ่มแรกเลยหนูได้เข้าไปอยู่ในทีมเต้นค่ะแล้วได้มีโอกาสได้ร่วมเข้าแข่งขัน To Be Number One Dancer Side แข่งตั้งแต่รุ่นจูเนียร์ยันทีนเอจเลยใช่ได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ฝึกฝนตัวเองจากเต้นไม่เป็นเลยจนแบบตอนนี้ก็มีพื้นฐานการเต้นพอสมควรค่ะแล้วก็ได้เข้าโรงเรียนปาจีนกัลยาณีก็เลยมีโอกาสได้เข้าร่วมชมรม To Be Number One ตั้งแต่ม.1เลยแล้วก็ได้แต่งตั้งเป็นรองประธานตอนม.5ค่ะจะมีกิจกรรม cover dance ทุกวันศุกร์ด้วยค่ะแล้วก็จะคอยพาน้องออกกำลังกายแล้วก็รับฟังปัญหาของน้องๆที่แบบเครียดการเรียนมาบ้างหรือว่าแบบกิจกรรมอะไรนี้ก็สามารถปรึกษากับหนูได้ก็จะได้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้นด้วยซึ่งหนูก็ได้ทักษะการให้คำปรึกษาเหล่านี้มาจากแคมป์ To Be Number One ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดการรายงานผลตั้งแต่ม.2ถึงม.5เลยค่ะที่Impact เมืองทองธานีค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเข้าร่วมแข่งขันทีวีไอดอลรุ่นที่13ด้วยค่ะก็ได้ใช้ความสามารถร้องเพลงแล้วก็เต้นหนูก็ได้พบเพื่อนๆจากทั่วประเทศเลยค่ะที่รอบกรุงเทพมหานครเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆของหนูเลยค่ะดีใจที่วันนั้นตัดสินใจออกไปประกวดเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนูรู้ว่าการร้องเพลงและการเต้นเป็นสิ่งที่หนูรักค่ะคือหนูชอบการท่องเที่ยวมากๆแล้วก็ชอบเรียนรู้วัฒนธรรมในหลายๆมุมโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาพบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นวิทยาลัยสหวิทยาการที่จะเป็นซอฟต์สกิลของทุกๆพื้นฐานวิชาการค่ะหนูก็ได้ยื่นพอร์ตมาแอดมิชชั่นในรอบที่1เลยค่ะก็ได้นำผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยไทยวงโยหรือว่า To Be Number One นั่นเองค่ะอาจารย์ก็เห็นถึงความที่แบบว่าได้ทำกิจกรรมหลากหลายตามสหวิทยาการจริงๆค่ะจนทำให้หนูติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ค่ะติดของวิทยาลัยสหวิทยาการก็เป็นหนึ่งความฝันของหนูเลยค่ะเพราะว่าได้ออกไปเป็นเชียร์อัพให้กับผู้คนนะคะทำให้พวกเขามีแรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจที่จะเชียร์กีฬามากขึ้นค่ะปีหนึ่งที่ผ่านมาหนูก็ได้เห็นว่าเขาเปิดออดิชั่นลีดนั่นเองแล้วหนูก็คือเอาทักษะที่หนูเคยได้รับมาจากโครงการ To Be เอามาใช้จนได้ติดเข้ามาเป็นตัวจริงโครงการ To Be Number One อยู่กับหนูมาครึ่งชีวิตแล้วก็ว่าได้ตั้งแต่ป.6จนถึงป.2ตอนนี้ก็ขอบคุณที่มอบโอกาสทำให้หนูมีพื้นฐานในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะแบบการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าพื้นฐานการเต้นการเรียนมี EQ ที่ดีก็คือได้มาจาก To Be Number One จริงๆค่ะนอกจากนี้ To Be Number One ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้หนูได้รับโอกาสและรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักเรียนพระราชทานรางวัลคนดี4จังหวัดรางวัลผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและการได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบของจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับหนู To Be Number One ไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมที่เข้าร่วมแต่เป็นพื้นที่ที่ช่วยให้คนพบศักยภาพของตัวเองได้เรียนรู้การเติบโตไปพร้อมกับการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและเป็นส่วนสำคัญที่หล่อหลอมให้หนูเป็นตัวเองในทุกวันนี้ค่ะเพราะโอกาสหนึ่งครั้งอาจเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้และการส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นคือการสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างไม่มีสิ้นสุดค่ะ

0: สุดยอดไปเลยค่ะยินดีกับพี่คนสวยที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน 2B นัมเบอร์วันและประสบผลสำเร็จในชีวิตตามที่หวังไว้ยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวท.บุรีรัมย์ 2B นัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และขอขอบคุณผู้ติดตามในเพจสวท.บุรีรัมย์และกำลังฟังสวท.บุรีรัมย์ค่ะ
1: สำหรับวันนี้รายการขึ้นใส่ไวทีนและชมรม 2B นัมเบอร์วันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมครั้งนี้ขอปิดท้ายด้วยเพลงณความรักและเพลงแรกสัมผัสรักวันนี้ขอกล่าวคำว่า
2: ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกรัมค่ะสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์พบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์และครอบครัวรวม8ร่างพบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายพร้อมส่งมอบร่างนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในวันนี้
8: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวานนี้รวม8ร่างแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ2ร่างและผู้ก่อเหตุวัย14ปีซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนมีบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดอีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดตามลำดับลักษณะบาดแผลเข้าอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกเป็นตำแหน่งที่ทำให้เสียชีวิตได้บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนร่างผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างในร่างกายมีขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังขณะยิงจากการชันสูตรยืนยันว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันกับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลต่อไปทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการชันสูตรถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเริ่มทยอยส่งมอบร่างให้กับญาติที่ดำเนินเอกสารครบถ้วนหากญาติเข้ามาติดต่อดำเนินการในวันนี้สามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทั้งหมดชวนันท์มาลีรายงาน
1: สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าซัดสะพานสู่ตองเป้ที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมขาดอีกครั้งขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
9: ที่สะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความเสียหายและขาดลงอีกครั้ง หลังจากเมื่อคืนวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำแม่สง่าและเข้าท่วมพื้นที่นาบริเวณโดยรอบก่อนที่กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวและพัดโครงสร้างสะพานที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเบื้องต้นตอนนี้สะพานซูตองเป้ไม่สามารถใช้สัญจรข้ามได้ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีฝนตกและมีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายพร้อมเตรียมวางแนวทางให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเมื่อน้ำในลำน้ำแม่สง่าลดลงคุณากรปารัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วม3อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า159ครัวเรือนหลายหน่วยงานเร่งช่วยเหลือแล้ว
10: นายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอ5ตำบล9หมู่บ้าน159ครัวเรือนได้แก่อำเภอเวียงแหงแม่อายและอำเภอพร้าวอำเภอเวียงแหงเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านห้วย6ตำบลเมืองแหงประชาชนได้รับความเดือดร้อน50ครัวเรือนมีการอพยพผู้ป่วยติดและประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานการไฟฟ้าตัดกระแสไฟในพื้นที่เสี่ยงด้านอำเภอแม่อายน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสันต้นมือ5หมู่บ้านรวม59ครัวเรือนขณะนี้น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนอำเภอพร้าวเกิดน้ำป่าไหลหลากใน4ตำบล7หมู่บ้านกระทบ78ครัวเรือนและวัด1แห่งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่อำเภอเชียงดาวยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังโดยระดับน้ำตามจุดเสี่ยง2แห่งยังอยู่ในระดับปลอดภัยหลังมีฝนตกต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและพื้นป่าซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการดำรงชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความสมดุลให้แก่สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณบริเวณพระธาตุเจดีมอนทุ่งก้างย่างอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสิทธิวีวรรณพฤกษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยข้าราชการจิตอาสาพระราชทานภาคเอกชนคณะครูนักเรียนและประชาชนรวมแสดงพลังแห่งความสามัคคีและความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันจะนำไปสู่การส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังนอกจากนี้สถานที่จัดกิจกรรมยังเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพระธาตุเจดีมอนทุ่งก้างย่างซึ่งเคยถูกปล่อยให้สุดโทรมหลังการย้ายถิ่นฐานของชุมชนกระทั่งในปีพุทธศักราช2566คณะสงฆ์ผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและชาวไทยเชื้อสายรามันได้รวมกันบูรณะจนกลับมามีความงดงามอีกครั้งก่อนประกอบพิธีสมโภชน์และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในปีพุทธศักราช2567จนเป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนและพุทธศาสนิกชนการปลูกต้นไม้ในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหากยังเป็นการปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนและสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลรักษาพื้นป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าของชาติคงความอุดมสมบูรณ์สืบไปธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

เราอยู่ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันความรักความเอื้อเฟื้อและกำลังใจจึงก่อเกิดขึ้นเป็นความสุขใน

วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดูแลกายผ่อนคลายใจนะครับกับรายการสุขกายสุขใจในทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz อยู่กับผมนะครับยุทธพรบานเย็นตลอดชั่วโมงนี้เลยนะครับมาบูสต์พลังกายชาร์จพลังใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับบทเพลงยาวๆตลอด50 นาทีนี้ครับ

ช่วงบอกเล่า90คุณผู้ฟังครับมาฝึกนิสัยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราติดเค็มเรื่องของการฝึกนิสัยไม่ให้ติดเค็มนอกจากตัวเราแล้วก็ฝึกให้กับลูกของเราด้วยนะครับต้องชิมก่อนปรุงทุกครั้งลดการปรุงรสลดความถี่ในการกินอาหารที่มีน้ำจิ้มนะครับใช้เครื่องเทศสมุนไพรแทนเครื่องปรุงรสนะครับเลิกกินผักผลไม้สดแทนผลไม้แปรรูปแล้วก็อ่านฉลากทุกครั้งก่อนซื้อนะครับ

0: คยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: นี่ด้วยในปัจจุบันการกระทำความผิดในการใช้รถใช้ถนนซึ่งพบผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งที่มีการใช้รถที่ติดป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องสวมป้ายทะเบียนปลอมหรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่ผิดกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าการไม่ติดป้ายทะเบียนให้เห็นชัดเจนหรือปล่อยให้เลือนลางจนไม่สามารถอ่านได้ถือว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา11มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและหากมีการใช้กรอบป้ายที่บดบังตัวอักษรเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา7มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทโดยกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนให้สามารถมองเห็นได้โดยสะดวกและต้องไม่มีการปิดบังหรือทำให้แผ่นป้ายชำรุดอีกกรณีที่น่าเป็นห่วงคือการปลอมแปลงหรือดัดแปลงป้ายทะเบียนเช่นการใช้ตัวเลขหรืออักษรที่ผิดจากป้ายทะเบียนจริงการทำเลียนแบบหรือการแก้ไขข้อมูลถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายซึ่งนอกจากจะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา60ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปลอมแปลงหรือใช้แผ่นป้ายทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและหากมีการใช้เอกสารราชการปลอมดังกล่าวยังอาจถูกดำเนินคดีเพิ่มตามมาตรา268ฐานใช้เอกสารปลอมอีกด้วยหากประชาชนพบว่าป้ายทะเบียนรถของตนมีสภาพชำรุดสูญหายหรือซีดจางไม่ชัดเจนขอให้รีบดำเนินการขอเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่โดยเร็วโดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ใกล้บ้านพร้อมแนบเอกสารได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถสำเนาทะเบียนรถเล่มทะเบียนส่วนกรณีป้ายทะเบียนสูญหายต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจแนบประกอบด้วยซึ่งการดำเนินการดังกล่าวใช้เวลาไม่นานและเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งลดความเสี่ยงหากมีผู้ไม่หวังดีนำป้ายทะเบียนไปใช้ในทางที่ผิด
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี
3: ้มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
4: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยด้วยเนี่ยช่วงนี
2: ้ไปหาหมอเลย
4: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
5: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
6: แล้วเอาหมอกควันกระจายตัวเป็นหมู่ว่าหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก
7: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ

คุณผู้ฟังครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพช่องปากที่ดีฟันจะสวยและแข็งแรงนั่นก็คือการแปรงฟันที่ถูกต้องนะครับประโยชน์ของการแปรงฟันนั้นมีอยู่2 อย่างนะครับคุณผู้ฟังก็คือเพื่อให้อนามัยความสะอาดของช่องปากการแปรงฟันเป็นการขจัดคราบจุลินทรีย์หรือว่าขี้ฟันออกจากปากของเรานะครับก็เปรียบได้กับการอาบน้ำเพื่อขจัดขี้ใครนั่นเองส่วนอีกหนึ่งประโยชน์ของการแปรงฟันนั่นก็คือเพื่อป้องกันฟันผุการแปรงฟันเป็นวิธีการนำฟลูออไรด์เข้าไปถึงตัวฟันของเราฟลูออไรด์ก็จะทำปฏิกิริยากับผิวฟันทำให้ผิวฟันแข็งแรงขึ้นตลอดจนสามารถหยุดการผุของฟันในระยะเริ่มต้นได้นะครับแล้ววันนี้มีโค้ดลับฟันดีที่จะมานำเสนอนะครับให้คุณผู้ฟังได้มีสุขภาพช่องปากที่ดีโค้ดลับนั่นก็คือโค้ดลับฟันดี222นะครับ2ตัวแรกก็คือ2ครั้ง2ต่อมาก็คือ2นาทีและ2ตัวสุดท้ายก็คือ2ชั่วโมงครับ2ครั้งก็คือควรแปรงฟันวันละ2ครั้งในช่วงเช้าและก่อนเข้านอนเพื่อลดแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมในช่องปากของเรา2นาทีก็คือควรแปรงฟันนาน2นาทีด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เพื่อให้แน่ใจว่าแปรงฟันสะอาดทั่วถึงครบทุกซี่ทุกด้านของฟันในปากและ2ชั่วโมงคือควรปล่อยให้ปากสะอาดหลังแปรงฟันไม่ควรรับประทานอาหาร2ชั่วโมงหลังจากแปรงฟันเพื่อให้ฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากนานที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับโค้ดลับ222นี้ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถเริ่มได้ทันทีเราก็มาเริ่มต้นปีด้วยฟันสวยๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลช่องปากของเราตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนครับ

ฟังครับเวลาของรายการสุขกายสุขใจหมดลงแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะเต็มอิ่มกับบทเพลงยาวๆตลอด50นาทีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
2: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: หน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกให้เห็นผลชัดเจนภายใน90วัน
7: นายศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษานายศนันท์กล่าวเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาและจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในระยะสั้นจะมีแผนเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุกกับบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการลูกหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงการคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาทางนี้จะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงถึงผู้เชี่ยวชาญการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยรัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนันทิกาคิปาโลรายงาน
6: ตำรวจสอบปากคำพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไปแล้วกว่า10ปากพร้อมตรวจสอบที่มาของกระสุนปืน
8: พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใดหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดชวนันท์มาลีรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกให้เพียงพออุปโภคบริโภค
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก พร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึงนายสุชาติกล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญของประเทศซึ่งสร้างรายได้จากการส่งออกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจตั้งแต่เกษตรกรสวนทุเรียนโรงคัดบรรจุการขนส่งและตลาดต่างประเทศโดยข้อมูลปีการผลิต2569จันทบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 478,000 ไร่คาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 683,000 ตันขณะที่ทุเรียนไทยมีตลาดส่งออกหลักอยู่ที่จีนดังนั้นน้ำไม่ใช่แค่เรื่องการอุปโภคบริโภคแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรด้วยซึ่งการบริหารจัดการน้ำต้องคิดล่วงหน้าต้องมีน้ำต้นทุนเพียงพอและต้องทำให้เกษตรกรมั่นใจว่าสามารถประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำนะคะมาพบกันเป็นประจำนะคะเย็นวันเสาร์แบบนี้นะคะ1ชั่วโมงนะคะกับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารน่ารู้และโยงไปถึงเรื่องของกฎหมายที่น่ารู้ด้วยนะคะซึ่งแต่และสัปดาห์เนี่ยเราจะมีทนายอาสาหรือท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะมาให้ความรู้กันสำหรับวันนี้ก็จะเป็นท่านรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันเดี๋ยวสักครู่จะเข้ามาพูดคุยกับเราค่ะใครมีคำถามนะคะต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะต้องการจะพูดคุยกันก็ติดต่อมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์022769717หรือ022769721สายด่วน0817159551-3มี3หมายเลขด้วยกันนะคะสำหรับมือถือหรือเข้าไปติดตามรับชมรับฟังทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะก็ทักทายเพียงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะ FM 92.5 MHzหรือระบบ AM 891 kHz ด้วยนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับความรู้สึกที่ยังหดหู่ใจเศร้าใจนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและก็น่าจะเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะที่มีเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายทีเดียวนะคะก็ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้สูญเสียทั้งสูญเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนในขณะนี้เราเองในฐานะที่ติดตามข่าวนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เรียกว่าต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะคะบางทีเราเสพข่าวมากๆเสพข่าวนานๆเราก็เกิดความเครียดก็อาจจะต้องหากิจกรรมอื่นๆทำนะคะเช่นเดียวกับสื่อก็เช่นเดียวกันตอนนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังในการที่จะเผยแพร่ภาพคลิปต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และก็ในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะหรือกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาก็มีทีมเยียวยาจิตใจผู้ที่ประสบเหตุนะคะลงพื้นที่ไปให้การดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะครอบคลุมทั้งผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ประชาชนที่รับผลกระทบนะคะเพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจอันนี้ก็รัฐบาลเองก็บอกว่าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อที่จะลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนนะคะที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อได้ทั้งนี้ก็ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่มันก็ทำให้ได้แง่คิดได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องดูสังเกตเอาใจใส่พฤติกรรมของเด็กในปกครองนะคะหรือเรื่องของอาวุธปืนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะก็ต้องมีความเข้มงวดกวดขันนะว่าปืนที่มีอยู่ในครอบครองนั้นเก็บไว้อย่างไรนะคะเพ เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็มีนะคะเด็กๆลูกๆหลานๆของคนที่มีปืนก็เอาปืนออกมาเล่นหรือเอาปืนออกไปก่อเหตุก็มีแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็กระทบไปมากทีเดียวนะคะแต่เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นเยาวชนนะอายุไม่เกิน15ปีอันนี้ก็คงจะต้องมาดูในแง่ของกฎหมายนะคะว่าเป็นอย่างไรอีกทางผู้ก่อเหตุเองก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองไปด้วยนะคะในแง่มุมของกฎหมายมีอะไรที่ให้แง่คิดข้อคิดจากเหตุการณ์นี้บ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านรองอธิบดีอัยการภาค9กันนะคะอาจารย์ณรงค์ศรีรสันต์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ณรงค์คะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณสมรัตน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ก็เป็นเหตุการณ์นึงนะคะที่ผู้ที่ก่อเหตุนั้นเป็นเด็กและเยาวชนนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องพิจารณาในหลายแง่มุมเลยใช่ไหมคะเอาแง่มุมของกฎหมายเนี่ยระบุเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างคะเยาวชนนี่หมายถึงอายุไม่เกินเท่าไหร่อย่างไรคะ
2: ครับก็ในกฎหมายเยาวชนเองก็อายุต่ำกว่า18ปีคุณสุภรัตน์ครับ
1: ค่ะ
2: ของน้องเขาเนี่ยมันมีหลายขยักอยู่ในเรื่องอายุใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ในเรื่องของอายุนั้นถ้าบอกว่าเด็กอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยเด็กกระทำความผิดนั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพนักงานอัยการนักสังคมสงเคราะห์จะต้องนำตัวเด็กไปเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพต้องไปประเมินกายจิตสังคมสภาพแวดล้อมต่างๆว่าทำไมเด็กถึงมากระทำผิดอาญาอย่างเช่นไปลักทรัพย์ไปทำความผิดไปซิ่งรถไปทำอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: หรือไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือฆ่าผู้อื่นก็แล้วแต่หรือไปกระทำชำเราเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงด้วยกันก็แล้วแต่ต้องมาประเมินกายจิตสังคมและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเพราะในกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเด็กที่ทำผิดอาญาจะต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นอายุไม่เกิน12ปีนี่เด็ดขาดเลยก็เพราะยังไม่ต้องรับโทษ
1: ค่ะนะครับสำหรับเคสนี้นี่คืออายุเกิน12แต่ไม่เกิน15ปี
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
2: ก็มาอีกขยักเพิ่มอีกนะคุณสุภรัตน์ก็มาเป็น12ไม่เกิน15
1: ค่ะ
2: เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ศาลมีอำนาจที่จะใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยตักเตือนส่งตัวไปสถานฝึกอบรมหรือมอบตัวผู้ปกครองช่วง12ถึง15มันทำได้หลายขั้นตอนคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
2: นะครับ12ถึง15เนี่ยว่ากล่าวตักเตือนก็ได้และปล่อยตัวไปถ้าศาลเห็นสมควรก็จะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองนะครับหรือผู้ที่เด็กนั้นอยู่อาศัยมาตักเตือนด้วยก็ได้ตรงนี้ครับเวลาเด็กถูกจับจึงเรียกพ่อแม่มาทุกครั้งอ่ะหรือคนดูแลมาทุกครั้งอ่ะที่โรงพักเพื่อมารับตัวเด็กหรือตักเตือนนะครับหรือถ้าศาลเห็นว่าพ่อแม่บิดามารดาที่ดูแลเด็กนั้นนะครับส่งเด็กกลับไปดูแลเนี่ยศาลจะวางข้อกำหนดก็ได้ว่าดูแลให้ดีนะอย่าให้มาทำผิดอีกนะถ้าทำผิดอีกเนี่ยนะครับศาลจะออกวางค่าปรับไว้ก็ได้วางเงื่อนไขให้ชำระเงินก็ได้นะครับหรือในกรณีที่หนักเข้าจริงๆนะครับอย่างฆ่าผู้อื่นปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์เนี่ยศาลมองแล้วว่าการที่จะส่งตัวเด็กกลับไปอยู่บ้านนั้นเนี่ยไม่น่าจะเยียวยาบำบัดฟื้นฟูเด็กได
1: ้
2: อาจจะส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษาสถานฝึกอบรมหรือสถานทางแนะนำทางจิตหรือสถานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมเด็กนะครับจนกว่าเด็กนั้นจะอายุครบ18ปี
1: ค่ะ
2: ไอสถานเนี้ยครับที่เรียกว่าศูนย์ฝึกนะครับคุณสุภรัตน์นึกออกมั้ย
1: ค่ะ
2: ศูนย์ฝึกเนี่ยในภาษาชาวบ้านก็เหมือนถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์น่ะ
1: ค่ะ
2: คล้ายๆจะเป็นภาษาแรงๆหน่อยเค้าเรียกคุกเด็กอ่ะ
1: ค่ะ
2: คุกเด็กอ่ะนะครับแต่เราไม่อยากใช้คําว่าคุกเด็กเราก็ศูนย์ฝึกอบรมนะครับส่งตัวไปฝึกเปลี่ยนจากโทษจําคุกเป็นศูนย์ไปส่งไปฝึกอบรม4ปี2ปีอย่างเงี้ยครับเหมือนไปติดอยู่ในศูนย์ฝึกอ่ะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ไปอยู่กับเพื่อนๆตรงนี้จะหนักหน่อยสำหรับเด็กนะครับคือศาลในคำพิพากษาจะเป็นจำคุกนั่นแหละแต่ให้เปลี่ยนจำคุกไปฝึกอบรมอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ในกรณีที่อายุนะครับ15ปีแต่ต่ำกว่า18ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าศาลจะลงโทษก็ให้ลดโทษลงกึ่งหนึ่งครับ
1: ค่ะ
2: หรือถ้าศาลเห็นว่าอายุ15ปีแต่ยังไม่เกิน18เนี่ยยังสามารถใช้ตามวิธีการที่เราคุยเมื่อกี้เรียกพ่อแม่มาตักเตือนนะครับเห็นว่าเด็กยังเป็นความรู้สึกความสำนึกคิดยังเป็นเด็กอยู่เหมือนเด็ก15อย่างเงี้ยไม่อยากให้ไปฝึกอบรมอะนะครับอยากเอาแม่เด็กมาตักเตือนวางข้อกำหนดอะไรพวกเนี้ยก็ทำได้ครับก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าจะลงโทษจำคุกเนี่ยก็ลดมาตราส่วนโทษลงนะครับให้เหลือ1ใน3หร
1: ือ
2: กึ่ง1ก็ได้
1: ค่ะ
2: ในศาลก็มีสิทธิ์ลดได้ใน
1: เพราะนั้นก็มี3ระดับด้วยกันถ้าเราพูดถึงเด็กและเยาวชนที่ทำผิดนะคะอายุไม่เกิน15ปี อายุเกิน12ปีไม่เกิน15ปีและ15ปีแต่ไม่เกิน18ปี
2: 18ปีครับผม
1: เท่าที่ดูสถิตินะคะเขาก็มีสถิติจำนวนคดีอาญาของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเนี่ยก็พบว่าในแต่ละปีแต่ละปีนั้นก็มีเป็นหมื่นๆคดีเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าจำนวนเนี้ยมากถึงร้อยละ47ของคดีทั้งหมดเนี่ยผู้กระทำผิดอยู่ในระดับมัธยมศึกษามากที่สุดนะฮะรองลงมาก็ระดับประถมก็มีนะคะแล้วก็เหตุผลมันก็มีหลายๆเหตุผลหลายๆปัจจัยนะฮะแต่เขาบอกว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่เด็กทำความผิดคดีอาญาเนี่ยเกิดจากปัญหาครอบครัวอาจจะครอบครัวแตกแยกหย่าร้างความยากจนหรือเด็กอยู่ในความดูแลของญาติแทนพ่อแม่ซึ่งอาจจะไม่รับความรักหรือความอบอุ่นนะคะแต่ว่ากรณีของน้องที่ก่อเหตุเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงหรือระบุไปได้นะคะว่าชนวนสำคัญหรือเหตุจูงใจที่ทำให้ก่อเหตุนั้นเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
2: ครับ
1: มันมีข่าวมาเยอะแยะก็อย่าพึ่งไปสรุปเอาเองแล้วกันนะคะ
2: แล้วก็เห็นมีคนปล่อยคลิปอะไรมาเยอะแยะก็ต้องระมัดระวังนะครับ
1: อย่าง
2: เช
1: ่
2: นคลิปที่ตอนใช้ความรุนแรงนั้นเดี๋ยวมีคนอื่นไปทำตามนะครับเพราะฉะนั้นคือมันละเอียดอ่อนนะครับเรื่องพวกนี
1: ้
2: เราต้องไปสืบสอยได้ว่าเหตุผลอะไรและบางคนก็มีปล่อยคลิปนะครับเห็นมีคลิปที่น้องถูกทำร้ายก่อนนะครับในยุคเก่าๆเนี่ยเริ่มปล่อยมาแล้วเริ่มปล่อยมาแล้วนะครับวันนี้ก็มีคลิปสองคลิปเนี่ยซึ่งไม่เซ็นเซอร์เลยนะครับไม่เซ็นเซอร์เลย
1: ค่ะหนึ่งจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้
2: ใช่
1: สองเหตุเกิดที่ไหนเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้
2: ใช่ครับ
1: นะฮะ
2: ใช่ครับ
1: พวกนี้คือภาพที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในทางกฎหมายถ้าไปโพสต์ไปแชร์มันจะมีความหมิ่นหมีอะไรในแง่ของความผิดกฎหมายไหมคะ
2: กรมกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กนะครับผู้ใดเผยแพร่นะครับภาพเด็กหรือผู้ถูกความรุนแรงทุกทารุณกรรมเด็กเนี่ยออกไปจนกระทั่งรู้ว่าเด็กคือใครหรือเผยแพร่บิดามารดาเด็กครอบครัวเด็กจนรู้ว่าครอบครัวเด็กนั้นนำไปสู่เด็กชื่ออะไรยังไงเนี่ยม
1: ี
2: โทษจำคุกนะครับในพรบคุ้มครองเด็กนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรทำนะครับเพราะตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยแม้กระทั่งเขาที่รอดชีวิตอยู่เนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายนะครับเขาก็ไม่ควรได้รับการเผยแพร่ภาพออกไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งภาพที่กระทำความรุนแรงนะครับที่ชั้นบนที่ไปจังหวะใช้ปืนยิงครูอาจารย์ตรงนี้คือไม่ควรจะปล่อยออกมานะครับไม่เซ็นเซอร์เลยนะครับซึ่งตรงนี้อยากจะจริงๆก็ส่วนมากคลิปนี่มาจากคลิปที่ไม่ใช่สื่อทางการ
1: ค่ะ
2: ผมเชื่อว่าสื่อทางการเนี่ยมีจริยธรรมอยู่แล้ว
1: เขาก็จะเซ็นเซอร์นะคะ
2: เซ็นเซอร์นะครับ
1: หร
2: ือ
1: หล
2: ี
1: กเลี่ยงไม่นำเสนอแต่ว่าในออนไลน์เนี่ยเราไม่
2: นี่แหละ
1: เนี่ยแหละมันจะก็แชร์กันเยอะเลย
2: นี่แหละครับที่บอกว่าสื่อพวกนี้สื่อส่วนตัวสื่อเกี่ยวเนี่ยสื่อที่ไม่อยู่ในโอทีพีพวกนี้ไม่มีใครคุมเลยนะครับไม่มีใครคุมเลยผมพูดตั้งแต่ผมเรียนบตส.แล้วว่าไอ้ตัวของกสทช.ซึ่งดูแลสัมปทานโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์พวกนี้นะครับท่านดูแลคนใช้โทรศัพท์ของท่านบ้างได้ไหมนะครับเครื่องมือถือต่างๆนะครับ
1: แม้พูดถึง
2: รับบริการอย่างเดียว
1: กสทช.นี่ก็ยังวุ่นวายนะตั้งไม่รู้จะยังไงเนี่ยออกหรือไม่ออกอะไรยังไงคุณสมบัติไม่ได้ก็ยังทำหน้าที่ต่อหรือยังไงก็ยังวุ่นกันอยู่นะคะเนี่ย
2: ก็มัวแต่ฟ้องกันอยู่เอง
1: นะ
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: รัฐเน
2: าะกว่าจะรอศาลกันอยู่เนี่ยครับ
1: ค่ะเอากลับมาดูที่ในแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะว่าเนี่ยเด็กเข้าถึงได้อย่างไรใช่ไหมฮะเรื่องอาวุธปืนที่มีไว้ในครอบครองเนี่ยคือรัฐบาลท่านนายกนี่เรื่องก็พูดตลอดนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติมันดูเหมือนว่าจะคุมกันยากเหมือนกัน
2: คือท่านคุมตอนนี้ท่านคุมไปจนถึงใบอนุญาตด้วยมีด้วย
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ใบพกพาเนี่ยท่านใบอนุญาตอยู่แล้วตอนนี
1: ้
2: นะครับยิ่งใบอนุญาตยิ่งปวดหัวเลยเหมือนที่ทหารจับตำรวจจับทหารปกครองจับตำรวจอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยปวดหัวไปหมดเลยนะครับ
1: หมายถึงว่าถ้าพกพาออกมาเนี่ยถ้าตัวเจออันนี้โดนแน่นอนแต่ว่าถ้าอยู่เก็บอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเนี้ยก
2: ็
1: มันก็ไปดูไม่ได้เฉพาะปืนที่เขาเรียกว่าจดทะเบียนถูกต้องซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เนี่ยนี่คือที่พูดถึงเนี่ยคิดนี้รู้สึกว่าจะเก็บล็อกไว้ในตู้นะแล้วไม่แน่ใจว่ามีการขายกุญแจตู้อาวุธปืนออกมาด้วย
1: ห
2: รือน้องคงรู้นะครับแล้วก็สองก็คือการเก็บอาวุธปืนก็คงเก็บไว้ไม่ชิดเหมือนที่บอกแต่ปกติคนอยู่ในบ้านก็ลิ้นชักหัวเตียงล
1: ิ
2: ้นชักหน้ากระจกนะครับแล้วเด็กก็จะเห็นเด็กก็จะรู้นะครับบางทีออกมาเล่นเหมือนที่เราเห็นนะครับมา เล่นไปเล่นมาปืนลั่นใส่น้องใส่พี่
1: ค่ะ
2: นะครับเขาก็อยากเรียนรู้นะครับแล้วที่ผมว่าที่เหลืออยู่ที่การเลี้ยงดูนะครับอย่างเช่นพี่น้องทะเลาะกันในบ้านแล้วก็พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันที่ผมเห็นก็คือที่ปืนมายิงน้องยิงพี่ก็คือเคสเนี้ยมาจากผู้ใหญ
1: ่
2: นะครับมาจากผู้ใหญ่ที่รักพี่น้องไม่เท่ากันแล้วก็มีคนก็รู้สึกกดดันนะครับรู้สึกไม่ได้รักเขานะครับอันนี้เหตุผลในการทำร้ายคนที่บ้านตอนนี้เรายังหาไม่เจอเน
1: า
2: ะ
1: ยังไม่รู้เพราะปู่กับย่าก็เลี้ยงมาเนาะเขาก็รักของเขาปู่ก็ทำอาหารให้ทุกเช้าทานข้าวเสร็จแล้วก็พาไปส่งขึ้นรถโรงเรียนใช่ไหมคะ
2: เหตุผลที่โรงเรียนก็ต้องรอฟังเพราะว่ามีเรื่องของการทำร้ายร่างกายบูลลี
1: ่
2: นะครับแล้วก็มีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาซึ่งต้องรอชัดเจนก่อน
1: ใช่เราก็ยังไม่รู้ว่าบูลลี่หรือไม่บูลลี่หลังสุดนี่เพื่อนไปให้การก็บอกว่าไม่มีเรื่องบูลลี
2: ่
1: นะ
2: ค
1: ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ชอบครูหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็อย่าพึ่งนั้นไปเพราะว่าครูที่สูญเสียไปนี่ก็หลายท่านนะคะ
2: ใช่ครับเพราะไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยท่านไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับไม่เหมือนครูที่โพสต์ท่านมีโอกาสแก้ตัวเนา
1: ะ
2: ครูที่โพสต์คน
1: เอาเป็นว่าไม่ว่า
2: ค
1: ่ะไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยสาเหตุอะไรกันแน่นะคะ
2: เ
1: ราโดยเฉพาะคนที่มีลูกมีหลานเนาะยิ่งในช่วงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อจะผู้ใหญ่ก็ยังไม่ผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เด็กหัวเลี้ยวหัวต่อกำลังจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะเรื่องของจิตใจอารมณ์อะไรต่างๆมันก็สำคัญแล้วก็มีท่านที่เชี่ยวชาญ นะเกี่ยวกับเรื่องเด็กเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคือเด็กที่อาจจะดูเรียบร้อยดูไม่ค่อยพูดดูไม่เกเรก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะไม่มีปัญหานะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ใช่ครับแล้วก็พอเวลามีเรื่องแบบนี้ทุกทีสองส่วนที่โดนก็คือผู้ปกครองกับโรงเรียนนะครับนี่คือหนีไม่พ้นเพราะนั่นคือชีวิตเด็กทั้งชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับเพราะมีสองที่ที่เขาไปก็คือบ้านกับโรงเรียน
1: บ้านกับโรงเร
2: ีย
1: น
2: เพราะฉะนั้นปกครองเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นปฏิเสธความรับผิดไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับว่าตัวเองก็มีส่วนเนาะแล้วในโพสต์ที่เขียนขึ้นเป็นจริงหรือเปล่ายังไม่รู
1: ้
2: นะครับที่ไปปรึกษาคุณแม่แล้วปรากฏคุณแม่ก็ไม่ให้คำแนะนำแล้วลักษณะประชดประชันว่าก็ลองทำดูสิ
1: อันนั้นไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่
2: เราก็เลยไม่รู้ว่าอย่างนี้ใช่หรือเปล่า
1: ไม่น่าจะใช่สิ่งที่
2: แล้วไปโพสต์ออกมาอย่างนี้คนทำเพื่อจิตนาอะไรนะครับทำให้คนเกลียดชังเขาหรือเกลียดชังครอบครัวเขาหรือยังไงทำไปด้วยอะไร
1: ว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ติดตามก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลับมาดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันให้ข้อคิดอะไรและเราจะมีความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าเด็กในยุคนี้เติบโตมากับเทคโนโลยีอะไรต่างๆด้วยไม่เหมือนเด็ก
2: ครับ
1: สมัยรุ่นก่อนๆใช่ไหมคะหรือรุ่นเราอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เข้าถึงเรื่องของโซเชียลยังไม่ได้มีอะไรที่มันเรียกว่าเด็กก็ต้องให้ความสนใจมากสมัยเด็กๆเราก็ยังมีสังคมออกมาเล่นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เดินไปตามซอยตอกซอยต่างๆไม่ค่อยมีเด็กด้วยซ้ำไปเด็กก็น้อยลงนะคะ
2: ครับ
1: การมาเล่นด้วยกัน
2: ก่อนก็กินข้าวด้วยกันเนาะเรานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วพ่อแม่จะสอนเราตรงนั้นปัญหาก็จะยกขึ้นมาบนโต๊ะอาหารแล้วเรานั่งคุยกันวันนี้ไปโรงเรียนกับเพื่อนพอพูดแล้วเจออะไรบ้างไปเจอครูอะไรบ้างมาน
1: ะ
2: มีการบ้านแต่ก่อนพ่อแม่ก็นั่งสอนเดี๋ยวนี้ลูกก็เรียนพิเศษพ่อแม่ก็ทำงานพอทำงานแล้วมันห่างเหินห่างเหินแล้วพอลูกจะปรึกษาอย่างคุณพ
1: ่
2: อมีเรื่องจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มักจะใช้คำว่าไหนครับที่ก็บอกเออมีปัญหาอะไรเด็กก็ต้องคิดว่าสรุปผมต้องมีปัญหาใช่ไหมผมต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ได
1: ้
2: ถ้าผมไม่มีปัญหาเนี่ยผมปรึกษาไม่ได้ใช่ไหมนี่คือคำพูดครับผม
1: ต้องคิดใหม่เนาะว่าสังเกตลูกด้วยว่าเอ๊ลูกดูเหมือนว่าไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนหรือมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ฟังคุณหมอสุริยะเดลนะคะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาเด็กเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าคำถามที่ควรจะถามเนาะเวลาลูกไปโรงเรียนกลับมาไม่ใช่ว่าการบ้านทำหรือยังเรียนอะไรมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อย่าไปถามในพวกนี้เพราะเขาก็เครียดจากการเรียนมาแล้วก็เหมือนกับให้เขาแสดงความรู้สึกว่าเป็นยังไงวันนี้ไปโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แลกเปลี่ยนกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นผู้ฟังให้มากฟังแล้วอย่าเพิ่งตัดสินอย่างบางคนเขาอาจจะเคยบอกแล้วใช่ไหมครับปัญหาของเขาถูกบูลลี่มาอย่างงู้นอย่างนี้ความที่ผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าโอ้แค่นี้ปัญหาเด็กๆอย่าไปคิดมาก หนูก็อย่าไปยุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่านั่นคือผู้ใหญ่อาจจะคิดว่ามันเป็นปัญหาเล็กน้อยแต่ในความคิดของเด็กความรู้สึกของเด็กประสบการณ์ชีวิตของเขาเขาคิดว่านั่นมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะที่เขาโดนเพื่อนล้อต่อว่าซ้ำๆๆๆเก็บสะสมมานาน
2: เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับอย่างเคสผมยกตัวอย่างผมเลยลูกบอกว่าโดนทำร้ายผมก็จะไปบอกให้ลูกไปบอกคุณครูแล้วถ้าคุณครูเฉย
1: ๆ
2: นะครับพ่อลูกพ่อผมไปบอกครูแล้วครูยังเฉยๆครูไม่มีจัดการอะไรผมจะไปที่โรงเรียนเองแล้วไปบอกครูว่าช่วยระวังเด็กคนนี้หน่อยเขามักจะทำร้ายลูกผม
1: อันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะคะ
2: ตรงเลยครับผมจะให้เวลาเขาบอกไปบอกครูเลยลูกบอกว่าเป็นอย่างนี้เนา
1: ะ
2: หลังจากนั้นเมื่อครูเฉยๆเราก็จะเข้าไปที่โรงเรียนแล้วไปบอกกับครูว่าลูกผมบอกผมว่าอย่างนี
1: ้
2: ผมไม่บอกครูแต่ครูยังไม่จัดการช่วยบอกเด็กคนนั้นกับพ่อแม่เขาด้วยแล้วสุดท้ายเขาก็เชิญพ่อแม่เด็กมาแล้วก็มาพูดคุยกับลูกเขานะครับแล้วก็มาคุยกันฝ่ายเราก็ไม่เกี่ยวไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับเขาจนกระทั่งรู้ดูพฤติกรรมว่าเขาเปลี่ยนหรือเปล่าและสุดท้ายเขาก็สอนลูกเขาให้กลับปรับแก้พฤติกรร
1: ม
2: ลูกเราก็ไม่เป็นไรแล้วไปโรงเรียนเขารู้สึกปลอดภัยแล้วเขาก็อยากไปโรงเรียนไม่กังวลแล้วอย่างเงี้ยครับเราจะให้โอกาสก็แบบนั้นนะครับเพราะว่าให้โรงเรียนจัดการในระบบของโรงเรียน
1: ในความรู้สึกแรกเลยถ้าลูกมาบอกแบบเนี้ยแล้วคุณพ่อให้ความสนใจใส่ใจใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยไปบอกคุณครูลูกก็จะรู้สึกว่าโอ้คุณพ่อนี่ปกป้องฉันดูแลฉันใช่ไหมคะก็จะรู้สึกปลอดภัย
2: ครับแล้วเราก็ติดตามว่าบอกแล้วครูว่ายังไง
1: ค่ะ
2: ครูไม่ดำเนินการเราไปเลยผมก็ไปนะครับแต่ก่อนผมก็ไปพอไปก็บอกคุณครูแต่แล้วก็บอกด้วยอารมณ์ดีๆนะไม่ใช่ไปโมโหใส่ครู
1: นะอันนี้ก็ต้องมีหลักเหมือนกันนะว่า
2: ใช่ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่บางคนโกรธไปถึงกับแบบโอ้อาละวาดโวยวายเลยใครทำลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ก็ไปแจ้งครูเบาๆแล้วบอกให้ทราบว่าเป็นอย่างนี้ช่วยครูดูแลด้วย
1: ช่
2: วยดูแลด้วยครับเขาก็ดูแลให้แล้วก็เขาก็เรียกเด็กมาคุยแล้วหลังจากนั้นก็เชิญผู้ปกครองเด็กมาคุยทำไมทำมาไอ้สองคนนี้นั่งด้วยกันก็กลายเป็นเพื่อนกันตอนหลังนะครับก็รู้จักกันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วนะครับเพราะว่ารู้ว่าอะไรที่เพื่อนไม่ชอบเด็กบางครั้งเขาคิดว่าเขาทำอะไรไปแล้วเพื่อนไม่ตบไม่โต้เนี่ยเขาคิดว่าเพื่อนสนุกรับได้อย่างเงี้ยครับแต่ฝ่ายเราไม่ชอบเราก็พูดไม่ได
1: ้
2: พอพูดแล้วเพื่อนไม่ฟังก็กลัวเพื่อนจ
1: ะ
2: ไม่รักเราอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าเด็กเขาละเอียดอ่อนเนี่ยครับเขาไม่เหมือนผู้ใหญ
1: ่
2: นะครับ
1: แต่
2: ผมย้อนไปที่สตินี้คุณสมรัตน
1: ์ค่ะ
2: ปัจจุบันนี้เมื่อดูสถิติที่คุณสมรัตน์พูดถึงเนี่ยเด็กเนี่ยอายุ16-17ปีอยู่เลี้ยวหัวต่อจริงๆนะสถิติมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่มีลูกใน15-16-17เนี่ยนะครับท่านต้องหันกลับมาดูแล้วและที่สำคัญที่สุดตอนนี้ลองดู NGO บ้าง NGO มาแก้กฎหมายไปถึง12ปี NGO มาแก้กฎหมายไม่ต้องลงโทษมีการเยียวยาทำผิดแล้วก็ไปทำแผนและฟื้นฟูตามกฎหมาย
1: ม
2: ันมาถูกทางไหมไม่ต้องรับโทษไม่ต้องทำอะไรแค่ไปปฏิบัตินะครับแข่งรถซิ่งรถก็ไม่ต้องออกจากบ้านเวลา4ทุ่
1: ม
2: ห้ามออกจากบ้าน5กิโลเมตรนะครับหรือ10กิโลเมตรห้ามไม่คบเพื่อนที่กินซิ่งรถอย่างเงี้ยมาทำแผนอยู่ประมาณ10ข้อแล้วก็เมื่อทำตามแผนเสร็จแล้วอัยการก็จะสั่งไม่ฟ้องนะครับนี่คือปัจจุบันเนา
1: ะ
2: นะครับก็ย้อนกลับมาดูว่าวิธีการแบบเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันเอาอยู่ไหมกระบวนทั้งกฎของโรงเรียนคุณสมรัต
1: น์
2: ห้ามตีห้ามเคี่ยนนะครับห้ามให้ออกจากโรงเรียนห้ามไม่พักการเรียนห้ามไม่แยกนั่งห้องโรงเรียนนี่ครูทำอะไรจนไม่ได้เลยเนี่ย
1: มันก็มีบางมุมที่เขาบอกว่าเด็กนักเรียนบางคนในปัจจุบันก็ไม่เคารพครูไม่เกรงใจไม่อะไรนะไม่เห็นศีรษะครูอะไรบางคนใช่ไหมคะมันก็
2: ครูทำอะไรไม่ได้มันได้ก่อนนะมันได้ก่อนแต่ก่อนเราก็ได้ดีมากับไม้เดียวดุไม่ได้มาสายก็กลัวครูตีนะครับไม่ทำการบ้านก็ครูตีนะครับแล้วตีมือตีก้นนะครับสมัยก่อนเรากลัวความกลัวทำให้เราเนี่ยต้องทำงานต้องส่งการบ้านหนีเรียนก็ไม่กล้าหนีเพราะมาทีโรงเรียนก็หน้าเสาธงอายเพื่อน
1: คือเรื่องของเด็กเยาวชนมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องใช้ทั้งศิลปะใช้จิตวิทยาอะไรต่างๆนะ
2: ค
1: ะก็เอาเป็นว่าเราก็คงจะต้องมาดูตัวเองโดยเฉพาะผู้ใหญ่ทั้งหลายนะฮะก
2: ็
1: ต้องเป็นผู้ที่รับฟังมากขึ้นค่ะ
2: อีกกล้องวงจรปิดในโรงเรียนเนี่ยต้องมีให้ทั่ว
1: ค่ะ
2: นะครับไม่งั้นไม่ต้องมีการบูลลี่กันในโรงเรียนแล้วได้เป็นหลักฐานว่าใครทำอะไรแล้วติดไว้แล้วก็ต้องดูด้วยนะต้องมีรปภ.ต้องมีคนที่นั่งดูไล่กล้องด้วยเหมือนจราจรนะครับว่าวันนี้เด็กไปตรงไหนเด็กไปทำอะไรหรือคนที่มีเป้าหมายเนี่ยไปอยู่มุมไหนของโรงเรียนเนี่ยต้องดูให้ทั่วผมเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราจะเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น แล้วเราก็สามารถเรียกเข้ามาปรับปรุงปรับนิสัยปรับทัศนคติได
1: ้เนี่ยมันก็มีอีกเคสหนึ่งที่มีการปล่อยคลิปในโซเชียลตอนนี้อีกโรงเรียนหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่เห็นอย่างชัดเจนว่าเด็กมีอาวุธปืนแล้วก็มีการข่มขู่มีการทำร้ายเด็กคนหนึ่งในโรงเรียนเลยนะคะอันนี้ก็
2: ใส่แจ็คเก็ตใช่ไหมครับที่ใส่ปืนในเสื้อแจ็คเก็ตใช่ไหม
1: ครับค่ะใช่
2: ผมก็เพิ่งเห็นนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าพกกันไปได้ยังไงลูกโม่ในโรงเรียนขนาดนั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ยังในต่างประเทศเนี่ยถ้าเด็กทำผิดพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ต้องมีความผิดด้วยถูกไหมคะในบ้านเรา
2: ในด้านคดีแพ่งผิดอยู่แล้วครับคุณสุภรัตน์เหมือนกันแต่ว่าในด้านคดีอาญาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องไปดูว่ามีความกระทำให้มีเด็กเสี่ยงกระทำผิดหรือเปล่าอย่างเช่นเนี่ยอย่างวุฒิปืนเนี่ยเก็บไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัยไม่มิดตาหรือเปล่านะครับหรือให้เด็กเล่นปืนหรือเปล่านะครับเหมือนคิดขับรถที่บอกว่าไม่เคยขับไม่เคยขับจะไปสมาแล้วก็มีคลิปสอนเยอะแยะเลย
1: เนี่ยย้อนไปเด็กที่ขับรถชน
2: อย่างเงี้ยครับ
1: พระตั้งหลายรูปนะ
2: ครับอย่างเงี้ยครับเ
1: ค
2: สนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ากรณีที่ผู้ใดนะครับประพฤติตนโดยให้เด็กเสี่ยงต่อการกระทำผิดเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ต้องโดนอาญาด้วยนะครับว่ามันถึงขนาดนั้นหรือไม่นะครับแต่ว่าในคดีแพ่งเนี่ยอย่างเงี้ยต้องโดนแน่นอนนะครับต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเด็กก็ไม่รู้จะมีในที่ไหนมาชดใช้เนาะ
1: อ
2: ันนี้ต้องหันไปมองเรื่องพรบค่าทดแทนผู้เสียในคดีอาญาแล้วล่ะหนึ่งเรื่องกับสองก็คือเป็นเรื่องของไอ้ตัวนู้นนะครับประกันภัยในโรงเรียนนะครับที่ทำประกันให้น้องๆที่บาดเจ็บที่ถูกยิงถูกตายนะครับว่าเขาได้รับเงินเท่าไหร่อย่างไรนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องการฟ้องคดีก็ไม่ฟ้องไม่ได้
1: อ
2: ีกก็คดีแพ่งอย่างเดียวก็คือเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบิดามารดาครับผม
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นึงก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าถ้าใครต้องการจะพูดคุยการปรึกษาปัญหากฎหมายก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ฝากข้อความทาง Facebook ตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ฟรี24ชั่วโมง
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอนที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
4: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะวันนี้เราก็พูดคุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันนะคะรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะใครต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะมีคำถามอย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้เพราะว่าวันนี้ในช่วงต้นรายการเราก็พูดถึงกรณีของเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งมีเหตุการณ์ที่เด็กนั้นก่อเหตุหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าครั้งหลังสุดครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นเหตุที่เศร้าสะเทือนใจเพราะว่าเหตุเกิดในโรงเรียนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายทีเดียวนะคะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่สูญเสียแต่ก็ฝากอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์ณรงค์ว่าเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแชร์คลิปการส่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะ
5: ใช่ครับ
4: โดยเฉพาะภาพเหตุการณ์ภาพความรุนแรงอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ข่าวบางทีเราก็ไม่รู้จริงเท็จหรืออย่างไรนะก็ฟังหูไว้หูด้วยแล้วกันค่ะ
5: ครับแล้วก็คอมเมนต์เบาๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับอย่าไปใช้อารมณ์ในการคอมเมนต์นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวเขา
4: ค่ะ
5: นะครับ
4: ก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยใดๆอะไรเนี่ยมันคงไม่ได้แบบว่าเกิดมันสาเหตุจากตรงนี้แล้วก่อเหตุเลยทันทีมันอาจจะมีอะไรที่มันต้องสะสมมานานๆนานๆ
5: ใช่คร
4: ับหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภาวะจิตใจอะไรของตัวเด็กเองถึงขั้นที่ว่าเป็นผู้ป่วยหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าดูจากการก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้มีความตื่นตระหนกตกใจวิตกกังวลอะไรนะคะแล้วก
5: ็
4: มีข้อมูลว่าจากคอมพิวเตอร์ก็เข้าไปดูเหตุการณ์ที่เคยมีการยิงกันที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นพฤติกรรมการลอกเลียนแบบหรือไม่อย่างไรนะคะ
5: นี่ก็จากข่าวเนาะจากที่ท่านนายกให้สัมภาษณ
4: ์ใช่
5: นะครับที่ให้สัมภาษณ์มาซึ่งน่าจะมาจากการรายงานของเจ้าที่ตำรวจ
4: คือ
5: ผู้ที่เข้าไปดูในคอมพิวเตอร์น้องนะคร
4: ับ ค่ะค่ะก็อาจจะหลายๆปัจจัยนะฮะจนกระทั่งมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางเรื่องและเป็นฟังเส้นสุดท้ายหรือไม่อย่างไรนะคะก
5: ็
4: อย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็สะท้อนปัญหาสังคมนะฮะปัญหาสังคมซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีเหตุการณ์ที่เด็กเยาวชนเนี่ยก่อเหตุมากขึ้นมากขึ้นนะคะ
5: แล้วก็มันที่คุณสมรัตน์บอกสถิติมันจะครอบครัวแตกแยกเราต้องยอมรับนะคุณสมรัตน์ตอนนี้ว่าเรามีครอบครัวที่มีลูกเมื่อไม่พร้อมเยอะมาก
4: ค่ะ
5: เยอะมากจากการที่เราทำคดีไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดนะครับหรือขับซิ่งนะครับหรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วเราฟ้องและลิฟรถเนี่ยมาจากพ่อแม่คุยกับลูกไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับบางทีตำรวจมาส่งสำนวนให้เราเนี่ยครับแล้วพ่อแม่ตามมาด้วยเหมือนที่ผมบอกด่าพ่ออีกมาทำไ
4: ม
5: ด่าแม่อีกตามมาทำไมวุ่นวายนะครับบอกแล้วไม่ต้องตามมาบอกเฮ้ยนี่คุณพูดกับแม่คุณเหรอผมงงเลยผมบอกว่าเอาแล้วตอนที่ออกจากบ้านมาไม่ห้ามไหมแม่ห้ามแล้วทำไมถึงไม่ฟังแม่แล้วบอกว่าไหนล่ะเพื่อนคุณที่คุณไปด้วยมีใครมายืนข้างคุณไหมตอนนี้ผมเห็นมีแต่แม่คุณอยู่คนเดียวนี่แหละอธิบายบอกว่าแล้วคุณรู้ไหมทำไมแม่คุณต้องมาศาลจะถามว่าแม่ยังเอาอยู่ไหมถ้าแม่เอาอยู่ศาลก็จะปล่อยกลับคุณไปอยู่กับแม่แล้วก็มานัดพิจารณาคดีนัดหลังแต่ถ้าศาลแม่บอกว่าแม่เอาไม่อยู่ศาลจะส่งคุณไปสถานพินิจเลยคืนนี
4: ้
5: วันเนี้ยคุณจะเอายังไงจะให้แม่ไปศาลไหมขอพุ่งหน้าเสียเลยครับถ้างั้นก็เริ่มรู้ว่าที่แม่มานี่สำคัญกับเขาขนาดไหน
4: เนี่ยก็ต้องม
5: ีสอนเขาแบบนี้ครับเวลาเขาเราฟ้องเขาอะนะ

0: สารแบบนี้นะคืนนี้คุณไม่ได้กลับบ้านผมบอกก็เลยเขาก็เลยรู้ว่าโอ้แม่มีความสำคัญต่อเขา
1: คือเด็กในวัยนี้จะให้ความสำคัญกับเพื่อนนะไม่เพื่อนก็สิ่งที่กำลังเล่นอยู่อาจจะเป็นเกมอาจจะเป็นอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแต่ถึงเวลาที่เราทุกข์ถึงเวลาที่เราผิดถึงเวลาที่เราเดือดร้อนคนที่อยู่กับเราก็คือไม่พ่อกับแม่เราเนี่ย
0: พ่อแม่ครอบครัวพี่น้องนี่แหละครับผมเห็นนะครับพี่น้องนี่แหละนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยอยากให้มุมแม่ที่มีลูกใช่ครับ
1: ค่ะคือในมุมของเด็กเนี่ยทำอะไรก็ให้คิดถึงว่าผลกระทบที่จะตามมาพ่อแม่จะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: พ่อแม่ก็ทุกคนรักลูกแหละแต่ว่าวิธีการสื่อสารบางทีอาจจะพูดกันคนละภาษาหรือว่าไม่ได้เข้าใจอารมณ์ของเด็กรุ่นวัยรุ่นสมัยนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ต้องมีความใจเย็นเหมือนกัน
0: ต้องไม่งงๆนะคุณสุภรัตน์ว่าเลี้ยงมานี่ลูกเราหรือเปล่าว่าทำไมมันตะหวาดเราอย่างเงี้ยเราเข้าไปเองก็บอกผมเคยบรรยายกับเด็กเนาะผมบอกว่าก่อนแต่จะด่าแม่ผมเคยบรรยายสมัยเป็นในการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
1: ์
0: ไปย้อนกลับมาดูที่ปากใครให้
1: ม
0: าจมูกใครให้มาหายใจหูใครให้มาได้ยิน มือไม้ที่ปกติแม่เนี่ยใครให้
1: ม
0: าแม่ให้คุณมาทั้งนั้นผมบรรยายแบบนี้สมัยก่อนนะครับย้อนกลับไปดูที่ใครให้คุณมาที่คุณจะไปเตะแม่เนี่ยเท้าเนี่ยแม่ให้มาน
1: ะ
0: มาไม่ครบคุณก็บอกอีกพิการแม่ให้มาจนครบ32มือจะตกแม่เนี่ยแม่ก็ให้มาปากที่คุณด่าแม่เนี่ยคุณก็แม่ก็ให้คุณมาบรรยายเด็กนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยนะที่เราบรรยายเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้เขาสำนึก
1: บรรยายเรื่องบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเด็กก็จะน้ำหูน้ำตาไหลแหละ
0: แล้วก็เอาคลิปคลอด2คลิปครับคุณสมรัตน์คลิปผ่ากับคลิปคลอดจริง
1: ๆ
0: ที่หมอต้องกรีด
1: ให้เห็น
0: แม่แล้วเลือดไหล
1: กว่าจะเกิด
0: ตาแล้วนั่นเลยครับแล้วก็ให้นึกนะครับแล้วก็ตอนผ่านี่ผ่าขวางสมัยก่อนผ่าแบบสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นะคุณสมรัตน์แล้วผมมีคลิป2คลิปเนี่ยไปสอนเด็กร้องง่ายครับผมบอกเนี่ยไงคุณดูดิแม่เจ็บขนาดไหนกว่าจะได้คลอดเรามาก็เลยให้รักแม่เยอะๆนะเด็กนักเรียนก็โอ้โหหลับตากันบางคนก็ไม่เห็นมีดที่กรีดหน้าท้องแม่เนี่ยนะครับอันนี้คือไม่เซ็นเซอร์เลยนะให้เด็กนักเรียนดูไอ้หรือว่าวิธีการคลอดออกมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วแม่ให้เรามาตั้งนัดที่ไปด่าแม่อยู่ทุกวันสวนแม่อยู่ทุกคำเนี่ยนะครับนี่เขาให้เด็กรู้นะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเด็กสมัยก่อนคุณสมรักไม่รู้เราคุ้นเดียวกันหรือเปล่าแม่ไปวัดเราไปด้วยนะ
1: ใกล้เคียง
0: แม่ไปวัดเราไป
1: ย
0: ัง
1: ทำผิดยังโดนไม้เรียวอยู่ค่ะในสมัยเด็ก
0: แล้วก
1: ็การไม่ยอม
0: มีเช่นวันพระวันฟังธรรมผมก็เป็นผู้ศาสนามาก่อนแม่ไปเราก็ไปวัดไม่ได้ฟังทั้งหมดแต่เราก็ไปเล่นอยู่ข้างวัดถูกไหมครับเราก็เล่นอยู่ข้างๆโรงธรรมหรือโบสถ์ตรงนี้นะครับ
1: แล้วสมัยนี้มันมีสิ่งที่เรียกร้องความสนใจที่เด็กจะไปสนใจมากขึ้นไงคะนะทุกอย่างมันอยู่ในมือถือ เนี่ยหลายๆอย่างมันก็ไม่มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคือจะพูดถึงตรงนี้ทั้งหมดก็ไม่นั่นเหมือนกันนะก็อยู่ที่ตัวผู้ใหญ่เองด้วยอยู่ที่ตัวเอกเด็กเองด้วยนะฮะ
0: ค
1: ่ะหรือบางทีพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าคุณยังไม่พร้อมในความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีลูกแล้วไม่ดูแลลูกให้ดีไม่เอาใจใส่ทอดทิ้งหรือไม่ความรักความเมตตานะฮะคุณก็เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีไม่ได้หรือ บางคนก็รักแบบสปอยลูกมากเกินไปทำอะไรก็ถูกไปหมดลูกฉันดีไปหมดอันนี้ก็เข้าข่ายพ่อแม่รังแกฉันเหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: ครับใช
1: ่
0: คร
1: ับ ค่ะพูดเรื่องนี้ก็ดีเนี่ยก็ใกล้จะวันแม่แล้วนะคะคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: มีคนถามมานะคะว่าเด็กทำผิดพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบถูกลงโทษด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบไปแล้วใช่ไหมคะว่า
0: ใช่ครับ
1: คดีแพ่งเนี่ยก็ต้องชดใช้แต่ว่าคดีอาญาล่ะ
0: คดีอาญาต้องไปดูในพฤติกรรมแต่ละเรื่องนะครับว่าพ่อแม่นั้นเลี้ยงดูในลักษณะให้ลูกเสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือไม
1: ่ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นไอ้ลูกไปส่งยานะครับหรือเก็บกุญแจรถเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ลูกซึ่งเหมือน11ขวบอ่ะนั่นก็เสี่ยงนะไอ้ที่ไปขับรถเนี่ยคุณไปสอนให้เขาขับรถแต่ปล่อยให้เขาขับรถอย่างนี้ก็เสี่ยงนะถ้าเกิดว่าต้องสอบสวนสืบสวนไปจนถึงปลายเหตุนะครับนะครับมันเขาเรียกว่ากฎหมายพรบคุ้มครองเด็กครับผู้ใดนะครับให้ยุยงส่งเสริมให้เด็กกระทำผิดหรือเสี่ยงในการกระทำความผิดมีโทษจำคุกผมจำไม่ได้ว่า3เดือนหรือ6เดือนเน
1: า
0: ะ
1: ก็มีอยู่แล้วเนาะกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยนะคะ
0: มีอยู่แล้วนะครับแต่แล้วด้านแพ่งรับผิดชอบอยู่แล้วบิดามารดาต
1: ้
0: องรับผิดร่วมกันกับลูกนะครับผู้อนุบาลครูก็เหมือนกันสิทธิ์อยู่ในความดูแลครูก็เหมือนกันนะครับเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันเขาก็ถูกบังคับเหมือนกันนะครับในคดีแป้ง
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: กรณีเด็กที่ถูกทำร้ายในโรงเรียนนะคะหรือถูกบังคับรีดไถเงินไปฟ้องครูแล้วแต่ไม่รับ การช่วยเหลือเราสามารถแจ้งตำรวจ

0: ได้หรือไม่
1: ได้ครับเพราะว่าการที่ทำร้ายร่างกายกันโชคก็เป็นการโชคทรัพย์เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกครับก็ไปบอกครูให้ลูกบอกครูให้เขาใช้วิธีโรงเรียนเขาก่อนเมื่อเขาไม่ได้ดำเนินการพ่อแม่ต้องไปโรงเรียนแล้วต้องไปบอกครูว่ามีพฤติการแบบนี้หลังจากนั้นถ้าไม่ได้ก็ต้องดำเนินการมันมีตั้งเยอะแยะครับที่คุยกันไม่ได้ในโรงเรียนถูกต่อยถูกตีพ่อแม่เขาไม่ยอมนะครับเขาก็เลยไปแจ้งความนะครับบางคนโรงเรียนก็มาอีกครับพ่อแม่อะไรกันนักกันหนาทำไมต้องไปแจ้งความโรงเรียนเสียชื่อเสียงแต่คุณไม่ทำอะไรในโรงเรียนไงพ่อแม่บอกแล้วก็ไม่ทำอะไรในโรงเรียนอย่างที่พื้นที่นะที่ว่าที่ปรึกษาผมมาเนี่ยปรึกษามาปุ๊บผมก็บอกให้ไปปรึกษาการคุ้มครองสิทธิ์นะที่ว่าแล้วสุดท้ายเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับเพราะเขาไม่ไหวแล้วก็เรียกเชิญอาจารย์มาด้วยอาจารย์เขามานั่งฟังแล้วก็คุยก็อาจารย์บอกว่าโอเคถ้านั้นแจ้งความเลยเขาก็ยอมรับแล้วล่ะว่าไม่สามารถจัดการกับเด็กกลุ่มนี้ได้
0: นี่แหละคือครูอาจารย์ก็อยู่ในความดูแลของโรงเรียนนะคะผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆแต่บางทีเราเห็นข่าวก็มักจะตกปิดช่วยกันอะไรนะบางที่นะเนี่ยบอกบางที
1: ่เสียชื่อเสียง
0: กลัวเสียชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ก็อยากให้เรื่องมันเงียบๆไปอะไรประมาณนี้ซึ่งความจริงแล้วถ้าคนไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะมันก
1: ็
0: หนีไม่พ้นนะต้องบังคับใช้กฎหมายเหมือนกันถ้าทำความผิดถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับเราต้องเข้มงวดแล้วเปิดปรากฏเขาก็เหมือนกันเองครับพักเรียนก็ไม่ได้แยกเรียนกับเพื่อนก็ไม่ได
0: ้
1: ตีก็ไม่ได้เคี่ยนก็ไม่ได้ก็ครูก็มึนเหมือนกันเป็นคนแล้วคุณจะทำยังไง
0: เนี่ยมีคนถามว่ากฎหมายที่บอกว่าห้ามตีเด็กกรณีเด็กทำผิดเราจะลงโทษเด็กอย่างไร
1: ครับก็มีแต่คนเสนอว่าห้ามครับแต่ไม่ได้บอกว่าทำอย่างไรที่ผมพูดถึงหน่วยงานที่มาร้องสิทธิเด็กไงนะครับหรือเอ็นจีโอภาคเอกชนต่างๆหรือพวกทำงานกับเด็กนะครับเราพูดอย่างนี้อาจจะมาลงที่ทัวร์ลงที่ผมอีกเนาะนะครับ
0: ก็นี่เอาแบบอาจารย์นี่ฮะก็เรียกเด็กมาแล้วก็อบรมพูดคือเด็กเนี่ยเขาพร้อมจะรับ นะคะในสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดแต่การพูดอาจจะไม่ใช่แบบดุดาว่ากล่าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือทำยังให้เด็กเขายอมรับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิด
1: ไม่แต่มาถึงอัยการมาถึงศาลนี่คุณสมบัติมาถึงมืออัยการมาถึงศาลเนี่ยพูดเลยเขายอมรับหมดอ่ะเพราะเขายังไงเขาต้องหนีถูกดำเนินคดีไม่อยากติดคุกไม่อยากอยู่สถานพินิจไม่อยากเข้าศูนย์ฝึกนะครับบางทีเหมือนที่ทำผิดแล้วเนี่ยสุดท้ายต้องขอร้องพ่อแม่นะครับว่าช่วยพารับผมกลับบ้านทีซึ่งแต่ก่อนพ่อแม่พูดอะไรก็ไม่เคยฟังแล้วคุณสังเกตไหมพวกติดยงติดยาที่เขาไม่จับอ่
0: ะ
1: นะครับและแม่ห้ามนะครับแม่เป็นคนแจ้งตำรวจมาเองว่าจะตีแม
0: ่
1: พอแม่ไปจับแม่ช่วยผมด้วยแม่ช่วยผมด้วยแม่อย่าให้ไปจับผมนะแม่ประกันผมด้วยน
0: ะ
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายก็ร้องหาแม่ก็เมื่อกี้นะมึงตัวจริงแล้วคุณจะเตะแม่คุณจะชนแม่คุณไปแจ้งตำรวจให้สายสืบมาบ้านในคลิปต่างๆ
0: เนี่ยค่ะคือพ่อแม่บางคนก็บอกว่าไม่รู้จะนั่นอย่างไรแล้วบางคนเรียกว่าถ้าลูกทำผิดก็บางคนก็ต้องใช้คำว่าตาถางปล่อยวัดเลยนะคะแต่จริงๆยังไงก็เป็นลูกก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่ดีถูกไหมคะ
1: ครับที่เจ็บปวดที่สุดที่เราเห็นคุณสุภรัตน์ที่บอกว่าพ่อลูกจะตีแม่พ่อเข้าไปห้ามแล้วลูกก็ใช้มีดจะฟันพ่อพ่อเลยเอาปืนมายิงเองเนี่ยคือแกเจ็บปวดที่สุดที่เราเห็น
0: นะ
1: เนี่ยเขาบอกแล้วทำไมถึงยิงล่ะก็เพราะเนี่ยเขาจะฆ่าแม่เขาจะทำร้ายผ
0: ม
1: แล้วก็ทำอย่างนี้บ่อยครั้งจนผมทนไม่ไหวแล้ว
0: เนี่ยเนี่ย
1: เนี่ยคืออย่างนี้เจ็บที่สุดคืออย่างนี้
0: เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอันเนื่องมาจากเด็กอาจจะไม่รู้แล้วนี่คือพ่อแม่พ่ออาจจะเสพยาหรือเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ติ
0: ดยาเนี่ยเคสติดยาบางทีส่งไปบำบัดแล้วหรือออกมาแล้วพ้นคุกแล้วก็กลับไปเสพใหม่คือวนเวียนอยู่แบบนี้แล้วเหมือนกับพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันพ่อแม่บางอย่างที่เคสเนี่ยก็เหมือนกันว่าทำอะไรไม่ได้ฉันก็จบชีวิตลูกด้วยมือฉันเองด้วยความแบบเจ็บปวดนะ
1: แล้วจะแจ้งตำรวจแล้วตำรวจไม่เอาไปตำรวจก็บอกคุยกันเองคุยกันเองเรียบร้อยครับคนในบ้านโดนทำร้ายแน่น
0: อ
1: นเพราะเขาโกรธที่ไปแจ้งตำรวจ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่เมื่อไหร่ตำรวจจับก็เหมือนผมบอกอะแม่ช่วยผมด้วยอย่าให้ตำรวจจับผมเลิกแล้วผมยอมแล้วนะครับในคลิปบันทึกจับกลุ่มตลอดเวลาส่งรายงานมาที่อัยการเนาะนะครับมันก็เห็นแบบแย่ครับว่าสุดท้ายก็ร้องหาแม่แต่คนที่คุณทำร้ายก็คือแม่นั่นแหละตอนที่คุณจะเอาตังค์เขาอะนะครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆก็นอกจากโรงเรียนที่เด็กนักเรียนเรียนทั่วไปแล้วก็อาจจะต้องมีโรงเรียนพ่อแม่โรงเรียนผู้ปกครองด้วยนะคะ
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ถ้าเกิดว่ามีความผิดอาญาคุณสมรัตน
0: ์
1: ถ้าเด็กต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยจะมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ในคอนซัลท์พ่อแม่ด้วยเพราะแม่บางคนก็เลี้ยงลูกไม่เป็นเหมือนที่บอกเลยครับ แล้วก็แม่บางคนก็ไม่ได้อยู่กับลูกเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะรับเด็กกลับไปเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตจะทำแผนการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาตามพรบ.ศาลเยาวชนเนี่ยให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับให้มีส่วนร่วมด้วยนะครับในยุคผมยกตัวอย่างที่เดียวสมมติในยุคที่เด็กไปลักตู้ของผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งที่สิงห์นครเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดแล้ววางไว้เอารถสามล้อพ่วงมาขนที่หลังนะครับแล้วผู้ใหญ่ก็จับได้นะครับจับได้ก็ส่งเนี่ยในวันทำแผนเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าสาผมแล้วก็ทางนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาของศาลเยาวชนสงขลาเนี่ยกำหนดเลยว่าในเมื่อคุณไปรักเขาคุณรู้ไหมว่ากว่าเขาจะปลูกเป็นต้นกล้วยใหญ่ทำอย่างไรจึงให้เด็กไปทำแผนฟื้นฟูโดยการไปช่วยผู้ใหญ่บ้านรดน้ำหน่อกล้วยที่ปลูกใหม่เนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือ
0: น
1: โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเซ็นหนังสือรับรองว่าวันไหนได้ไปทำกี่ชั่วโมงในหนึ่งในแผนฟื้นฟูเนาะแล้วก็ไปจัดการถางหญ้าอ่อนๆนะครับที่ขึ้นในปลูกคอกล้วยเนี่ยเห็นตั้งแต่วันที่ลงหน่อกล้วยแล้วก็รดน้ำแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็เซ็นไม้พวกเราเมื่อทำตามแผนเสร็จเรียบร้อยเราจึงสั่งไม่ฟ้องให้เขารู้ว่ากว่าจะเป็นกล้วยขึ้นมาเนี่ยมันยากลำบากอย่างไร
0: นะ
1: นะครับ
0: แล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีนะคะ
1: เขาเรียกแผนมันแบบพื้นฟูของเยาวชน
0: ค่ะ
1: แล้วอีกคนนึงก็เป็นมุสลิมนะครับเราก็กำหนดแผนว่าทุกวันศุกร์ที่เขาละหมาดกลางวันกันที่ของอิสลามไงเนาะให้คุณไปกวาดมัสยิดแล้วก็ปูผ้าละหมาดในมัสยิดให้โดยให้อิหม่ามบ้านเหนือชุมชนบ้านเหนือนะครับที่อำเภอใหญ่เนี่ยเป็นคนเซ็นรับรองแล้วเราก็ไปที่บ้านเหนือที่ชุมชนนั้นเลยแล้วไปบอกอิหม่ามว่าเราต้องการจะบำบัดฟื้นฟูน้องอย่างนี
0: ้
1: นะครับเพื่อให้ทำความเข้าใจอิหม่ามจะได้เซ็นรับรองให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและตรงกันนี่คือวิธีให้เขารู้ว่าเขาต้องทำกิจการบริการสังคมอย่างไรเนี่ยครับนั่นคือบำบัดฟื้นฟูเด็กเนี่ยคุยแล้วยาวคุณสมบัติผมทำเรื่องเด็กมาตั้งแต่2553นะครับ
0: ค่ะเนี่ยค่ะก็อยากให้ท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอดประสบการณ์นะคะว่าเราควรที่จะคือนี่มันเป็นปลายเหตุใช่ไหมคะคือเด็กได้ทำผิดไปแล้ว
1: คือวันนี้มาถึงเราเนี่ยยอมหมดเลยที่ผมบอกเพราะว่าถ้าไม่ยอมก็ไปถูกดำเนินคดีและถูกฟ้องและพิพากษาอาจจะไปอยู่ในศูนย์ฝึกได้แต่วันนี้ทำอะไรก็ยอมหมดมันก็เป็นส่วนหนึ่งให้เขากัดกรองจิตใจเขาให้รู้ว่าเขาจะต้องไปดำเนินการอะไรนะครับส่งไปจนกระทั่งหลวงพ่อเจ้าวาดบอกโทษทีอย่ามาจัดห้องสมุดพระเลยมันก็จัดเรียงเป็นมั่วไปหมดอ่ะวันหลังฉันต้องไว้พระพระเนรมาจัดใหม่ไม้กวงไม้กวาดฉันอยู่ริมรั้วมันไม่เก็บเลยนะครับบางวัดก็ไม่รับน
0: ะ
1: บางวัดก็ไม่รับนะก็บอกมันเบื่อกับเด็กพวกนี้จริงบางทีนะครับไม้กวงไม้กวาดไม้กวาดเข็งไม้กวาดมะพร้าวมันทำเสร็จมันทิ้งเงินแกบอกเนี่ย
0: พูดถึงวัดนี่สมัยก่อนนะเด็กก็ต้องอยู่กับวัดใช่ไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เด็กโตกับวัดเนี่ยเด็กโดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยก็ต้อง
1: ใช่ครับ
0: อยู่กับหลวงตานะฮะ
1: ครับเดิมบ้านวัดโรงเรียนบวรนะครับเป็นสถานที่สำคัญ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีความสำคัญอยู่นั่นแหละครับว่าเด็กๆมันก็ห่างวัดหน่อยไม่เหมือนสมัยก่อนที่ผมบอกนะว่าครูในวัดเนี่ยพระเจ้าวาดหรือพระในวัดเนี่ยก็คือครูเพราะท่านอ่านหนังสือออกท่านเรียนหนังสือใช่ไหมครับท่านอ่านคำปีได
0: ้
1: นะครับก็จะสอนทั้งธรรมะสอนทั้งอะไรเข้าไปเด็กอย่างนี้ฟังธรรมะนิดเดียวก็เบื่อนะครับ
0: ก็ถึงต้องมีนะต้องอาจจะต้องอะแดปใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เข้ากับยุคสมัยนะคะบ้านวัดโรงเรียนนะบวรนะคะแต่เนื่องจากบริบทเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปอะไรต่างๆเปลี่ยนไปบางทีคนก็อาจจะมองว่าโอ้ในวัดเองมันก็มีปัญหานะพระเองก็มีปัญหานะอ้าวดูมาโรงเรียนอ้าวโรงเรียนก็กลายเป็นสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยก็กลับไม่ปลอดภัยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นบางส่วนเป็นบางที่อย่าเหมารวมทั้งหมดถ้าทั้งหมดมันไม่ดีสังคมอยู่ไม่ได้นะคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเรายังดีอยู่ยังเป็นคนดีอยู่สังคมเนี่ยนะคะอาจจะมีบางส่วนเท่านั้นก็ต้องช่วยกันนะยิ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเราต้องช่วยกันชี้ทางนำทางสังคมให้ทำอย่างไรให้เราอยู่ด้วยกันแบบมีความรักความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกันนะไม่ใช่ความรุนแรงในเป็นสิ่งที่ต้องหล่อหลอมนะคะต
1: ั้
0: งแต่เด็กและผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กได้เห็นด้วย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ผมว่าเหตุการณ์นี้ต่อไปโรงเรียนไหนที่มีทุนมีทรัพย์ก็ต้องตั้งสแกนวัตถุระเบิดนั่นแหละผมมองอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: สแกนกระเป๋านักเรียนเหมือนห้างสรรพสิน
0: ค
1: ้าภาคใต้ผมเนี่ยครับทุกห้างนะครับเดินผ่านประตูก็สแกนนะครับผ่านเหมือนเครื่องสแกนสนามบินนะคุณสมรัตน์ก็ไม่รู้เอาอะไรไปบ้าง
0: ก็คงต้องอย่างนั้น
1: ครับ
0: เพราะถ้าพูดถึงถ้าเด็กไม่มีอาวุธปืนนะก็ไม่สามารถที่ก่อเหตุ แบบนี้ได้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนี่สำคัญคือคืออาวุธที่ก่อเหตุคืออาวุธปืนนี่แหละ
1: ครับถ้าสแกนอย่างนั้นได้อย่างน้อยในโรงเรียนก็ปลอดภัยส่วนหนึ่งแล้วล่
0: ะ
1: ส่วนจะไปทางข้างนอกยังก็ไปว่ากันเรื่องความป้องกันอีกทีนึงก
0: ็
1: เป็นเรื่องของปกครองเป็นเรื่องของตำรวจแล้วล่
0: ะ
1: ในการได้ต้องตั้งด่านตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มนะครับ
0: ทุกๆส่วนนะก็มีความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนสังคมนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะมีลูกมีหลานโดยเฉพาะในวัยที่เข้าสู่วัยรุ่นโดยเฉพาะเนี่ยชั้นมัธยมต้นประมาณเนี่ยนะคะถึงมัธยมปลายเนี่ยจริงๆต้องดูแลตั้งแต่ประถมด้วยซ้ำไปนะฮะก็ให้สังเกตเอาใจใส่หรือบางทีลูกเอ๊ะทำไมเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในห้องไม่สูงสิงไม่พูดคุยอันนี้แหละนะฮะอย่าคิดว่าโอ้เป็นเด็กเรียบร้อยเด็กดีแต่อาจจะเป็นเด็กมีปัญหาที่เขาไม่บอกเราก็ได้
1: ใช่ครับครับ
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ชวนคุยในเรื่องราวที่สำคัญนะคะแล้วอยากให้สังคมเราได้เรียกว่ามีสิ่งที่เราได้ข้อคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ณรงค์ศิริรัศมีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นพร้อมย้ำไม่เห็นด้วยกรณีเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลไม่มีนโยบายให้ประชาชนพกปืน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่ารัฐบาลจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันมีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพื่อสร้างความอุ่นใจหากนำไปใช้แก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนทางนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนชี้การเข้าถึงอาวุธปืนง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เยาวชนกระทำผิดในคดีอาญาโดยเฉพาะคดีทำร้ายชีวิตและร่างกายมีแนวโน้มสูงขึ้น
9: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนพบคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติด รองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดการเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่า80%เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองรวมถึงยังเกิดปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอดังนั้นสถาบันครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
10: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยการขุดลอกระยะทางประมาณ5 กิโลเมตรจะเพิ่มความลึกจากเดิมประมาณ2 เมตรถึง 3 เมตรใช้เวลาประมาณ55 วันกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณเบื้องต้นกว่า1 ล้านบาทและอยู่ระหว่างผลักดันงบประมาณเพิ่มเติมพร้อมประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอใช้พื้นที่นากุ้งร้างเป็นจุดรองรับดินจากการขุดลอกเพื่อหลีกเลี่ยงการนำดินไปทิ้งในทะเลสาบสงขลานอกจากนี้ยังเตรียมขอเสนอบกลางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขุดลอกเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณปากคลองอู่ตะเภาสำหรับปีงบประมาณ2570เตรียมขุดลอกคลองอู่ตะเภาคลองร.1และคลองร.3เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทธรุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทธรุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา1562นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทธรุงสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: คยเป็นแบบนี้ไหม
1: ใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
2: เคย
1: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
2: เคย
1: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
2: ก็เคย
1: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
2: เคย
1: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็น

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ฏิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM คำที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะสู่สิ่งประดิษฐ์รักโลกเทศบาลเมืองลำไพรมาสคว้ารางวัลกปท.ดีเด่นระดับจังหวัดปี2569ตอกย้ำความสำเร็จด้านการสร้างสุขภาพชุมชนกระทรวงพัฒนาคมจัดกิจกรรมลงแขกดำนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคดีทุจริตสอบอปท.ไม่จบแค่ถอดถอนผู้สอบเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่สำนักงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร่งกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศข่าวบริการและประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมการจัดการขยะมวลฝอยเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะสู่สิ่งประดิษฐ์รักโลกวันที่7สิงหาคม2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้ายอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นายรังสรรค์วรรณเสนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางกุสุมาศหมีทองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการจัดการขยะมลฝอยของจังหวัดบุรีรัมย์ภายในโครงการมีการนำเสนอแนวทางการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวมทั้งจัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปขยะให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยทีมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติปี2567และ2568รวมถึงอาสาสมัครดีเด่นตำบลชุมแสงตำบลพทัยรินทร์และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านหินโคนกิจกรรมสาธิต ดังกล่าวเน้นการนำขยะเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์เช่นการตกแต่งบ้านเครื่องใช้สอยและงานฝีมือเพื่อแสดงให้เห็นว่าขยะสามารถเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้หากมีการจัดการอย่างถูกต้องนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างรายได้เสริมและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโครงการนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชนในการผลักดันแนวทางการจัดการขยะเชิงสร้างสรรค์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังสร้างจิตสำนึกและพลังอาสาในการรักโลกให้เกิดขึ้นในสังคมบุรีรัมย์อย่างต่อเนื่องเทศบาลเมืองลำไปรมาศคว้ารางวัลกปท.ดีเด่นระดับจังหวัดปี2569ตอกย้ำความสำเร็จด้านการสร้างสุขภาพชุมชนวันที่7สิงหาคม2569ณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเทศบาลเมืองลำไปรมาศจังหวัดบุรีรัมย์เข้ารับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กปท.ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569ภายใต้แนวคิดภาคอีสานอยู่ดีมีแห่งสร้างสุขภาพชุมชนสู่คนอีสานปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในการนี้นางอริยาพรสารำนายกรัฐมนตรีเมืองลำไปรมาศได้มอบหมายให้นางสาวมารสีเขาไทยสงปลัดเทศบาลเมืองลำไปรมาศพร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์เภสัชชาผู้ในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัลดังกล่าวรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของเทศบาลเมืองลำไปรมาศสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบริการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐภาคประชาชนและเครือข่ายสุขภาพเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมได้รับรางวัลกปท.ดีเด่นยังเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทของเทศบาลเมืองลำไปรมาศในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขเชิงรุกโดยเฉพาะการรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของภาคอีสานตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อก้าวสู่สังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโรงเรียนกระสังพิทยาคมจัดกิจกรรมลงแขกดำนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกระสังพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมลงแขกดำนาเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีนายไพบูลย์มั่นยันผู้ในการโรงเรียนกระสังพิทยาคมเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูนักเรียนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกว่า200คนกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงควบคู่กับการสืบทอดประเพณีการลงแขกดำนาซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนถึงความร่วมมือความสามัคคีและการพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชนภายในกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันดำนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการทำนาและเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริโรงเรียนยังบูรณาการกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะอาชีพเรียนรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝังจิตสำนึกรักชุมชนผ่านประสบการณ์ตรงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนบทบาทของสถานศึกษาในการเชื่อมโยงการเรียนรู้กับบริบทของชุมชนนำองค์ความรู้จากท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมเพื่อสร้างเยาวชนที่มีความรู้ทักษะชีวิตและจิตสำนึกในการ ัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนคดีทุจริตสอบอปทไม่จบแค่ถอดถอนผู้สอบเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทว่าไม่ได้จำกัดวงเพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายยืนยันการดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำการเพื่อทำความจริงให้ปรากฏคืนความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เสียโอกาสเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นใครหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องดำเนินคดีทั้งหมดทั้งนี้มีการจัดการ3ส่วนด้วยกันคือ 1. การถอดถอนชื่อผู้สอบที่เกี่ยวกับการทุจริตกระทรวงมหาดไทยดำเนินการถอดถอนรายชื่อ 5,295 รายหลังพบว่ามีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นซึ่งทุกอย่างได้สรุปจบในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและเมื่อวันที่6สิงหาคม2569ได้รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดสำหรับตำแหน่งที่ว่างลงหลังการถอดถอนทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องหารือถึงแนวทางปฏิบัติทั้งการประกาศขึ้นบัญชีใหม่และการเลื่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันรายอื่นขึ้นมาทดแทน 2. การดำเนินคดีอาญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน13รายโดยแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่โดนข้อหาได้แก่1ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ2เป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่3เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ4ร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่น5ร่วมกันปลอมเอกสารราชการและ6ร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความซึ่งมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามสว.อยู่ในกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งมี11รายที่ร่วมกระทำผิดแก้ไขกระดาษคำตอบถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เมื่อพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนจะสามารถสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนได้ภายในวันที่12สิงหาคมนี้ในส่วนของเส้นเงินปปง.อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มเป้าหมายกว่า200รายแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้องได้เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 3. นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นประจำปี2568ได้ดำเนินการสรุปผลการทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเสนอรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการต่อและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการทั้งทางแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่วันที่7สิงหาคม2569นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีนักเรียนใช้อาวุธปืนก่อเหตุส่งผลใ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกรมการปกครองจึงได้กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนลดอาชญากรรมและป้องกันเหตุรุนแรงกรมการปกครองขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้1. คุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการตรวจสอบและควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาด 2. ให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและกระสุนปืนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยมิให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. ยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดให้ในอำเภอบริการกำลังฝ่ายปกครองทั้งปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรป.เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยเด็ดขาด 4. ยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมพร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที5เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการลอกเลียนแบบให้ในอำเภอใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือแนวโน้มเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด 6. เร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมให้เร่งดำเนินการสอบสวนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาสภาพจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิ์และความช่วยเหลือตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและรวดเร็วที่สุดอธิบดีกรมการปกครองกล่าวย้ำว่ากรมการปกครองจะบริการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร่งกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPC หรือสกส.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำ username และ password ที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันสกส.ได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคลุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกชั้นต่อไปสกส.ร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบว่าหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูล ล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายและขั้นตอนปลายน้ำเอาผิดผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์บทลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพันตำรวจเอกสุรพงษ์ได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้ตระหนักรู้สิ่งสำคัญคือต้องไม่หลงเชื่อไม่หลงโอนเงินและไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแปลกปลอมหากมีสายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้วางสายและโทรเช็คกลับไปยังหน่วยงานนั้นโดยตรงนอกจากนี้หากประชาชนพบว่าตนเองได้รับความเสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสกส.เพื่อใช้สิทธิ์ตามกฎหมายดำเนินคดีต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทั้งรายการผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มจิตอาสาร่วมกิจกรรมในวันอังคารที่12สิงหาคม2569เวลา 7:00 น.ณ สนามช้างอารีนาตำบลสมิตรอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.วันที่13สิงหาคม2569เวลา 7:00 น.ถึง 12:00 น.ณ โรงเรียนบ้านหัวขัวเป็นจักรุราชอุทิศหมู่6ตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิมอบสิ่งของและยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนบริการแพทย์พื้นฐานและแพทย์แผนไทยให้คำปรึกษาด้านการจัดหางานและประกันสังคมหน่วยงานราชการหลายกระทรวงร่วมให้คำแนะนำเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบหนังสือให้โรงเรียนขอเชิญประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวเพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มและสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชนกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคอมพิวเตอร์แห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้มารยาทงดงามไม่เอาเปรียบด้านราคาต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกระทรวงกลาโหมขอเชิญข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพราหมณ์โพธิและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารผู้เสียสละชีวิตโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569รวม13วันณวัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีจังหวัดสมุทรปราการและพุทธสังเวชนียสถานประเทศอินเดียและเนปาลผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาและอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลาและยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiobuiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกที่เป็นประเด็นเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วและได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บด่วนที่สุดพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเร่งด่วนโดยยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตโดยระบุว่ารู้สึกเสียใจมากเห็นใจว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรในประเทศของเราและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะเหตุผลนี้ด้วยนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเผยเมียนมายินดีร่วมมือกับไทยแก้ปัญหาชายแดนทุกมิติทั้งเรื่องสารพิษในแม่น้ำยาเสพติดหมอกควันพร้อมขอไทยคุมเข้มชายแดนสกัดขบวนการส่งอาวุธให้ชนกลุ่มน้อยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาสารพิษในแม่น้ำระหว่างไทยและเมียนมาครับว่าทางประธานาธิบดีเมียนมานายมินอองไลน์ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนครับในการทำให้สิ่งที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของหมอกควันข้ามแดนสารพิษในแม่น้ำและเรื่องการป้องกันปราบปรามยาเสพติดร่วมกันโดยส่วนนี้ครับเมียนมาบอกว่าพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประเทศไทยแล้วครับพร้อมขอให้ฝ่ายไทยนั้นไปหาค่าปนเปื้อนที่เกินมาตรฐานและอันตรายจริงๆอย่าไปยึดค่าสากลเพียงอย่างเดียวเพราะสภาพภูมิประเทศนั้นไม่เหมือนกันจะได้ทำให้ค่าปนเปื้อนดังกล่าวนั้นเป็นระดับที่มีความปลอดภัยกับประชาชนผู้บริโภคซึ่งทางเมียนมาก็ให้ความร่วมมือส่วนอีกหนึ่งสิ่งครับที่เมียนมานั้นขอความร่วมมือจากฝั่งไทยก็คือต้องมีความเข้มข้นตามด่านชายแดนของไทยพร้อมยังระบุว่าเรื่องชนกลุ่มน้อยที่มีอาวุธต่างๆมาจากไทยเป็นจำนวนมากแล้วครับจึงขอความร่วมมือไทยให้ปิดช่องทางทุกอย่างที่จะทำให้ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธเหล่านี้เข้าถึงอาวุธหรือว่าเครื่องทุนแรงซึ่งนี่ก็เป็นคำขอที่มีเหตุผลครับดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายทหารของไทยก็ต้องไปควบคุมเรื่องเหล่านี้ตามแนวชายแดนตามด่านชายแดนรวมไปถึงครับด่านพรมแดนธรรมชาติเพื่อมาให้สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มติดอาวุธซึ่งก็จะส่งผลต่อเมียนมานั่นเองล่ะครับมาดูเรื่องดีๆครับของผู้ส่งออกไทยกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีมอบรางวัล44ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี2569ดันไทยจากผู้ส่งออกสู่ผู้สร้างนวัตกรรมเชื่อมผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569หรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับว่า Prime Minister Export Award 2026เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการสินค้าและบริการประเภทต่างๆในประเทศไทยครับโดยรางวัลนี้ครับคือรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย มีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกซึ่งการแข่งขันในปัจจุบันนะครับไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มปริมาณการส่งออกเพียงอย่างเดียวครับพี่น้องประชาชนแต่คือการผลักดันประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกรัฐบาลครับซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างเศรษฐกิจใหม่ผ่านการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อยกระดับประเทศไทยจากผู้ส่งออกสินค้าไปสู่ผู้สร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มเร่งเดินหน้าปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนเปิดตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงโอกาสในตลาดโลกที่มากขึ้นครับเพื่อให้การเติบโตของภาคการส่งออกนั้นเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในทุกระดับพร้อมกับชื่นชมผู้ประกอบการไทยครับที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ควบคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อครับที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้นกกระซิบแก้หนี้เรื่องนี้เป็นอย่างไรครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยถึงกรณีข้อเสนอให้รัฐบาลนั้นพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแล้วครับว่าทางกระทรวงนั้นพร้อมรับข้อเสนอดังกล่าวไปประเมินความเหมาะสมอย่างถี่ถ้วนครับโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับมีส่วนสำคัญในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยเงินสะพัดจากร้านค้าและระบบการเงินประมาณ 100,000 ล้านบาทนั้นได้หมุนเวียนและกระจายไปทั่วประเทศครับซึ่งมีสัดส่วนการกระจายตัวคล้ายกับโครงการคนละครึ่งพลัสในอดีตคือมีเม็ดเงินครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเพียง 15-16% เท่านั้นครับส่วนที่เหลือครับกระจายลงสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงทั่วประเทศครับนอกจากนี้เพิ่มเติมครับพี่น้องประชาชนกระทรวงการคลังยังส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าใช้นกกระซิบซึ่งนกกระซิบคืออะไรครับนกกระซิบจะเป็นตัวช่วยให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารู้จักนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสรุปการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้เรียบร้อยเพื่อนำเอกสารทางการเงินดังกล่าวเลยแหละครับไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ง่ายยิ่งขึ้นครับป้องกันไม่ให้ประชาชนนั้นต้องตกเป็นหนี้นอกระบบนั่นเองครับและสำหรับผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าจะมีการประเมินผลอย่างละเอียดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้ยอมรับว่าสัดส่วนการเยียวยาแบบ 60-40 รัฐบาลออกให้ 60% ประชาชนจ่าย 40% แม้จะมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยสัดส่วนที่มากกว่าแต่ได้รับข้อเสนอแน่จากประชาชนบางส่วนนะครับว่าคำนวณได้ยากไปสักหน่อยครับ 60-40 และเรียกร้องอยากให้กลับไปใช้รูปแบบคนละครึ่ง 50-50 ครับคำนวณได้ง่ายซึ่งทางกระทรวงการคลังก็พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อจะนำมาประกอบการพิจารณาต่อไปนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสคบกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงเทรนด์ดูดไขมันร่อง11สั่งสคบลุยตรวจคลินิกเสริมความงามย้ำราคาโฆษณาต้องจ่ายจริงห้ามบวกเพิ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่อยากมีหุ่นดีๆอยากมีซิกแพคอยากมีร่อง11ครับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับสั่งการให้นะครับทางสคบนั้นเร่งบูรณาการร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเข้าไปตรวจสอบคลินิกเสริมความงามอย่างเข้มงวดครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่อง11 ที่เจอบริการไม่ตรงปกครับโดยโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อถึงวันผ่าตัดครับพี่น้องประชาชนกลับถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายพุ่งสูงถึง 70,000 บาทเกือบครึ่งครับพร้อมย้ำเตือนผู้ประกอบการนะครับว่าราคาที่โฆษณานั้นจะต้องเป็นราคาที่ผู้บริโภคจ่ายจริงเท่านั้นครับด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งซึ่งให้โฆษณาราคาต่ำเกินจริงแต่กลับเรียกเก็บเพิ่มกว่าเท่าตัวในวันรับบริการรวมถึงการให้ลงนามในเอกสารยินยอมที่ไม่รับประกันผลลัพธ์ด้วยซึ่งเข้าข่ายการใช้เงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับโดยขณะนี้สคบนั้นได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายแล้วครับและเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อเท็จจริงทั้งนี้สคบได้ยกระดับการกำกับดูแลสัญญาธุรกิจเสริมความงามให้ผู้ประกอบการนั้นต้องเปิดเผยรายละเอียดหัตถการค่าใช้จ่ายทั้งหมดชื่อแพทย์พร้อมใบอนุญาตและเงื่อนไขการยกเลิกบริการแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจครับเพื่อป้องกันการช่อชนและเอาเปรียบพี่น้องประชาชนซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนประชาชนเพิ่มเติมนะครับว่าความสวยไม่ควรแลกมาด้วยความเสี่ยงความสวยไม่ควรแลกมาด้วยความเสี่ยงครับก่อนตัดสินใจใช้บริการควรสอบถามราคารวมทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรอ่านเอกสารให้ครบถ้วนก่อนลงนามและเก็บหลักฐานโฆษณารวมถึงใบเสร็จไว้ทุกครั้งทั้งนี้ครับหากพบการโฆษณาเกินจริงถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอย่างไม่เป็นธรรมหรือถูกบังคับให้รับเงื่อนไขที่เสียเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสภาพจิตใจนักเรียนครูผู้ปกครองจากเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนในโรงเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งทีมตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเยียวยาสภาพจิตใจนักเรียนครูผู้ปกครองจากเหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับเปิดเผยครับว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของครูและนักเรียนที่เสียชีวิตจากกรณีเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวรวมถึงคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครนั้นอยากให้เกิดขึ้นขณะนี้ครับกระทรวงพม.ซึ่งมีภารกิจในการดูแลเด็กและเยาวชนได้ส่งทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและทีมพม.จังหวัดนนทบุรีครับลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546รวมทั้งเยียวยาสภาพจิตใจทั้งเด็กนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองที่ได้รับความเสียหายอีกทั้งจัดผู้จัดการรายกรณีหรือว่าเคสเมเนเจอร์ครับหรือทีมสหวิชาชีพและทีมของนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะครับในการก้าวผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันแหละครับหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนครับขอให้ติดต่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงพม.ได้นะครับผ่านสายด่วนพม.โทร1300ตลอด24ชั่วโมงครับและปิดท้ายครับตีข้องร้องข่าวในวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคทะลุ50สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวรัฐบาลเดินหน้าดูแลค่าครองชีพเร่งส่งออกท่องเที่ยวและการลงทุนต่อเนื่องพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธานาดีเรกได้กล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับ ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.2 และกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเลยครับสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจนั้นเริ่มฟื้นตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้าไปยังผู้ประกอบการรายย่อยไปยังเกษตรกรและไปยังชุมชนอันเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนครับทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจใช้จังหวะที่ความเชื่อมั่นนี้เริ่มฟื้นตัวเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องครับทั้งการขยายตลาดส่งออกและเปิดตลาดใหม่การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการต่อยอดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นนะครับที่การกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมไปถึงการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนั่นจะมีความยั่งยืนนั่นเองล่ะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นพร้อมก้าวสู่เวทีโลกกับ37ลวดลายผ้าไทยจาก26ชุมชนวัตถุดิบ GI จากทั่วประเทศและรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจในการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งคือสิ่งที่ประเทศไทยพร้อมนำเสนอและถ่ายทอดสู่ผู้แทนจากกว่า191ประเทศทั่วโลกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี่คืออีกก้าวสำคัญให้โลกจดจำประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องประชาชนและวันนี้

0: สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมีการแบ่งหน่วยงานราชการออกไปหลายส่วนนะครับถ้าเกิดตามจังหวัดโดยทั่วไปนะครับทุกจังหวัดก็จะมีสำนักงานอัยการจังหวัดจะรับผิดชอบคดีอาญาคดีแพ่งที่ว่าทางหน่วยงานราชการนะครับมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับก็จะทำคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเยาวชนเกี่ยวเรื่องครอบครัวนะครับความรุนแรงในครอบครัวต่างๆและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับจะมีอยู่ประจำทุกจังหวัดซึ่งหน่วยงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับพูดสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดยาวชาวบ้านจำไม่ได้หรอกครับนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยหน้าที่รับผิดชอบคือการช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องทุกข้อพิพาทนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดการมรดกรวมถึงการตั้งผู้อนุบาลกรณีที่ว่ามีคนป่วยคนแก่ไม่รู้สติสัมปชัญญะแล้วนะครับทำการงานไม่ได้นะครับหรือว่าการตั้งผู้ปกครองเด็กนะครับมาหาที่อัยการนะครับซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดนะครับเข้ามาของเรามีการเปิดทำการเนี่ยตั้งแต่จันทร์วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์ชาวบ้านมักไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางประชาชนทุกเรื่องนะครับมีปัญหาเข้ามาหาอัยการนะครับไม่ว่าเรื่องข้อพิพาทใดๆก็ตามเรื่องทุกร้อนใดๆก็ตามเข้ามาหาทางอัยการนะครับอัยการพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่คือหน้าที่ของพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับส่วนเรื่องของคดีอาญานะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับแต่ในเรื่องของจะลึกให้ข้อมูลลึกลงไปถึงรูปคดีรูปสำนวนอัยการคุ้มครองสิทธิ์ไม่สามารถให้คำปรึกษาในส่วนนี้ได้นะครับเพียงแต่ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเป็นกลางได้เท่านั้นเนื่องจากว่าดุลพินิจในการดำเนินการในการพิจารณาต่างคดีเป็นอีกพนักงานอัยการอีกส่วนหนึ่งนะครับจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับส่วนข้อกฎหมายอื่นๆปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับข้อเดือดร้อนทุกเรื่องเข้ามาหาเรานะครับทางสำนักงานอัยการยินดีให้ความช่วยเหลือครับ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้นหลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันทางการอิหร่านยืนยันการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยระบุว่าขอให้รอการสืบสวนของตำรวจในการหาข้อเท็จจริงขอสังคมอย่าเพิ่งคาดเดาส่วนสิ่งสำคัญขณะนี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากทราบว่ายังมีรายที่อาการสาหัส 1-2 รายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกพาออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพราะหากนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรง
3: เราก็จะต้องเน้นในเรื่องของอาวุธปืนได้คุยกับทางผู้บริโภคก่อนแล้วแล้วก็จะมีการปรับปรุงแม้กระทั่งออกกฎหมายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนในเข้มข้นมากกว่านี้แต่ในครั้งนี้ก็ยังผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็จะมีการเน้นในเรื่องของการตั้งด่านตรวจตรานะครับหรือว่าถ้าเราไปพบก็มีการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามพบอยู่ในรถออกนอกเขตสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางราชการก็ถือว่าผิดกฎหมายจะดำเนินคดี
2: นายกรัฐมนตรียังระบุว่าไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีรวมทั้งไม่มีแนวคิดเปิดทางให้ปืนผิดกฎหมายกลับมาถูกต้องโดยผู้ครอบครองสามารถนำปืนส่งคืนที่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจเพื่อบันทึกไว้ตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงพร้อมเตือนว่าหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกต้องนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วยซึ่งจากนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: หลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเร่งดูแลสุขภาพใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
4: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์ระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายยศชนันท์เน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาซึ่งในระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม รวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและภายใน90วันจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนชัตตี้ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยย้ำว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
5: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
4: ท่านนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกประชุมสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทันทีเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษอย่างไรก็ตามจากการสอบถามเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุพบว่าไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
6: กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมาทำรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการมาตรการที่จะยกระดับความเข้มมีทั้งกองทุนที่อยู่ในส่วนของกระทรวงมีทั้งครูบางท่านเป็นสมาชิกชปค.แล้วก็รัฐบาลเองก็มีเงินสงเคราะห์อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นในฐานะที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
4: ขณะที่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจะให้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเข้ามาเสริมการทำงานพร้อมยกระดับความปลอดภัยในงานและสถานดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในสังกัดของพม.ทั่วประเทศเช่นบ้านพักเด็กและครอบครัวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบุการเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนก่อเหตุรุนแรงและมีแนวโน้มสูงขึ้น
7: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนโดยระบุว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนจะพบว่าคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ80เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองนอกจากนี้ยังเกิดจากปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอนอกจากนี้ประมาณร้อยละ 12.8 เกิดจากโรคทางจิตเวชซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคจิตเวชจากการใช้สารเสพติดโรคซึมเศร้าโรคเกเรจิตเวชที่เกี่ยวกับการอยู่ในสังคมที่ไม่เหมาะสมและพันธุกรรมดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดมาลัยชโยรายงาน
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีถูกกระสุนปืนยิงเข้าจุดสำคัญทุกรายส่วนผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีทั้ง8รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5รายผู้เสียชีวิตที่บ้านของผู้ก่อเหตุ2รายและผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าทั้ง8รายถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิตโดยมีจำนวนบาดแผลตั้งแต่1ถึง4นัดส่วนใหญ่ถูกอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบเขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่นั้นจากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปขณะที่วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จนอกจากนี้ยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตเป็น9รายบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายขณะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงที่ศีรษะญาติไม่ประสงค์ให้ปั๊มหัวใจขณะที่พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงการสอบปากคำพยานว่ามีมากกว่า20ปากโดยขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากโดยยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาก่อนหรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ 280,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า200ครัวเรือนช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งรองรับน้ำหลากและลดต้นทุนด้านพลังงานในการกระจายน้ำ นายสุชาติกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบันนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจประชาชนและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการสร้างหรือขุดแหล่งน้ำแต่ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำและใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ยังช่วยลดต้นทุนการสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนในระยะยาวขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ยกระดับคุณภาพขยายตลาดสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนภาคใต้ณบริษัทสิริมงคลคอร์ปอเรทกรุ๊ปจำกัดตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ใน7ด้านได้แก่การบริหารจัดการผลผลิตเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและการพัฒนาทุเรียนไทยอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและจัดทำปฏิทินช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วยกระจายผลผลิตสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยี่ยมชมถ้ำน้ำลอดเขาแดงจังหวัดพัทลุงพร้อมสนับสนุนต่อยอดผลักดันพัทลุงเป็นเมืองหลักท่องเที่ยวภาคใต
9: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวณถ้ำน้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมพบปะประชาชนผู้นำท้องที่และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ของพื้นที่สำหรับถ้ำน้ำลอดเขาแดงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุงซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทะเลสาบภูเขาถ้ำแหล่งน้ำร้อนตลอดจนวัฒนธรรมและอาหารการกินซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจนตามนโยบายรัฐบาล
10: นายนพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนที่ชุมชนบ้านคอเอ็นอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมหารือแนวทางผ่อนผันและหาทางออกกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนโดยเน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบสิทธิและจัดทำแนว ขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับวิถีชุมชนสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวท.ภูเก็ตรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทั่วฟ้า
12: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮัสซันกาชสกาวีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายละเอียดข้อสรุปของกรอบข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานของโลกอีกครั้งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและจะมีการประกาศในเร็ววันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟโดยระบุว่าข้อสรุปร่วมของอิหร่านกับโอมานอยู่ระหว่างการพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงซึ่งการเจรจาระหว่างสองประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากและจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หากไม่มีบุคคลที่สามแทรกแซงกระบวนการนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและบ้านเรือนประชาชนกว่า 50,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยประเมินว่าจังหวัดโอกินาวาและเกาะอามานิในจังหวัดคาโกชิมะจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้หนักที่สุดขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกและทางใต้ของจีนระหว่างวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคมนี้โดยสั่งปิดสนามบินนานาชาติในมณฑลเจ้อเจียงรวมถึงระงับเที่ยวบินเรือข้ามฟากและบริการรถไฟทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปพร้อมเตือนถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่10 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
14: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
15: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะครับแวดวงกีฬาประจำวันที่8เดือนสิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับที่มาในห้องส่งยังเหมือนเดิมนะครับคุณบุญประกอบอุปกรณ์ทุนชัยคำรอดสายชลนิสังนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำชิระนะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเพื่อมาติดตามการแข่งขันฟุตบอลนะครับฟุตบอลซึ่งครับนะฮะนัดของไทยเล่นในบ้านในการเจอกับเมียนมานะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมสำคัญครับวันนี้สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเราจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่เจอกับเมียนมา20 นาฬิกาครับต้องมาชมถึงสนามแล้วครับบรรยากาศกองเชียร์นะคึกคักมากและก็ไม่สามารถนะที่จะสดในช่วงเวลาดังกล่าวนะเพราะว่าโอ้โหกองเชียร์เยอะมากนะครับแล้วก็กลัวว่าจะเสียงดังต้องลงมาที่ห้องเพรสเซนเตอร์นะครับในการบันทึกเสียงแล้วก็ส่งออกอากาศก่อนฟุตบอลที่จะคิกออฟกันในเวลา20 นาฬิกานะครับซึ่งเราเจอกับเมียนมานะครับชุดสีน้ำเงินครับทีมชาติไทย20 นาฬิกาสนามราชมังคลากีฬาสถานแฟนๆมากันเยอะนะครับแล้วก็บัตรเข้าชมมีจำหน่ายที่หน้าสนามด้วยนะครับตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาไปต้นไปนะครับส่วนคู่ก่อนหน้าเมื่อวานนี้เนี่ยกัมพูชาชนะเวียดนามกัมพูชาชนะกัมพูเวียดนามชนะกัมพูชานะนะครับขออภัยเวียดนามชนะกัมพูชามา3-1นะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอินโดนีเซียตกรอบนะครับในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะแฟนคลับนี่ค่อนข้างครั้งกันเลยทีเดียวนะกัมพูชาตกรอบนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับอินโดนีเซียนะครับขออภัยอินโดนีเซียเมื่อวานนี้เสมอสิงคโปร์1-1นะตกรอบนะฮะนะครับก็เป็นทางด้านของสิงคโปร์กับเวียดนามแหละผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับของฟุตบอลศึกชิงแชมป์อาเซียนส่วนวันนี้เนี่ยไทยนะครับลงแข่งขันนะฮะเจอกับเมียนมานะฮะอีกคู่หนึ่งมาเลเซียเจอกับฟิลิปปินส์นะครับมีผลกันทั้งนั้นนะครับนะมีผลกันทั้งนั้นสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะครับเราเชียร์ไปด้วยกันทาง True Vision Now นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะบัตรหน้าสนามยังมีจำหน่ายอยู่นะครับมาร่วมมาเชียร์กันนะครับจากการแข่งขันฟุตบอลครับเราไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลนะซึ่งจบไปเมื่อสักครู่นะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ CV Cup นะซึ่งไทยนะครับเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียนะครับก็ไทยนั้นนะครับในการแข่งขัน CV Cup 2026นะฮะเลข2ที่โรงยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700 ปีนะครับลงแข่งขันนัดที่2หลังจากที่นัดแรกชนะฟิลิปปินส์มา3-0เซตเจอกับอินโดนีเซียที่ชนะเวียดนามมา3-2เซตนะครับซึ่งคู่ก่อนหน้าเนี่ยนะครับก่อนที่ไทยแข่งเนี่ยเป็นเวียดนามนะลงแข่งขันก่อนนะครับเวียดนามนั้นแพ้ฟิลิปปินส์มานะฮะแพ้ฟิลิปปินส์แบบถือว่าพลิกล็อกนะนะครับเวียดนามแพ้ฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งนะครับ2-3นะ2-3เซตนะครับก็ทำให้เวียดนามไม่น่าจะได้เข้ารอบแล้วนะสำหรับการแข่งขันรายการนี้ไม่น่าจะได้เหรียญเงินหรือว่าอย่างน้อยๆก็คงจะไม่เหรียญทองแดงก็ไม่ได้เหรียญทองแดงก็ไม่ได้เหรียญนะฮะเพราะว่านัดสุดท้ายจะเจอกับไทยเนี่ยเขาแพ้มา2นัดนะครับเวียดนามเนี่ยนะครับแล้วก็ขออภัยในสกอร์เวียดนามนะแพ้ฟิลิปปินส์นะครับ1-3เซตนะครับแพ้ไป2นัดติดเลยนะอกหักนะหลังจากที่นัดที่แล้วก็แพ้อินโดนีเซียมา2-3มาแพ้ฟิลิปปินส์อีก1-3เซตนะครับฟิลิปปินส์มีโอกาสได้เหรียญ นะไม่เงินก็ทองแดงลุ้นกันนัดสุดท้ายนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะเขาบอกว่าเขาเก็บตัวเหมือนกันนะไปไว้แข่งขันที่แชมป์เอเชียนะครับก็ถือว่าฟิลิปปินส์ล้างแค้นเวียดนามได้สำเร็จนะครับหลังจากที่แพ้ไปในสนามแรกนะที่ฮานอยเนี่ยตอนนั้นฟิลิปปินส์แพ้เวียดนามไป1-3เซตนะครับอ้าวมาที่คู่ไทยกันนะครับจบไปเมื่อสักครู่นะในการแข่งขันระหว่างไทยนะครับเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับหญิง BYD DMI ครั้งที่6 CV Cup นะครับก็ของเราเนี่ยลงสนามอย่างที่บอกนะครับชนะฟิลิปปินส์มา3-0เซตส่วนอินโดนีเซียชนะเวียดนามมาครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะครับ3-2เซตโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราเนี่ยส่งชุดใหญ่ครับพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนะครับมีชัชชุดออนโมกศรีที่หายจากการบาดเจ็บลงมาแข่งขันด้วยนะครับนาที2แล้วนะครับหัวเสานะครับมีทัดดาวนึกแจ้งนะครับศาสิภาพรจันทวิสูตรพิมพิชญาโกกรำนะฮะแก้วกัลยากมุนทลาและตัวรับอิสระเบียนุช
ป้าน้อยนะครับส่วนอินโดนีเซียครับมีทิชยาอามัญญาบุตรีกัปตันทีมนะครับผลปรากฏว่าของเราเนี่ยมีเกมรุกที่หลากหลายบอลสั้นบอลหัวเสาบีหลังนะเอาชนะอินโดนีเซียนะถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะรับเหนียวแน่นแต่สู้ความคมความหนักนะความหลากหลายของไทยไม่ไหวนะไทยชนะไป3ประตูเซตนะครับ25-18 25-17 และ25-12ครับคว้าชัยชนะนะครับ2นัดติดเลยนะครับได้อีก3คะแนนเป็น6คะแนนนะเป็น6คะแนนก็ทำไมวันพรุ่งนี้นะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับขออภัยนะพรุ่งนี้เจอกับเวียดนามนะแล้วก็คู่แรกนะฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียก่อนนะครับฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียน่าจะเป็นการลุ้นอันดับที่2เหรียญเงินนะครับนะส่วนเวียดนามเขาก็ฝากความหวังเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเขาชนะไทยได้นะเขาอาจจะได้มีลุ้นเหรียญ นะครับแต่ว่าไทยคงยากนะนาทีนี้นะครับไทยเนี่ยเล่นในบ้านด้วยฟอร์มก็แข็งแกร่งเต็มที่นะเรามีเตรียมแข่งขันรายการนี้เพื่อจะไปเอเชียนนะชิงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็เอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลา13 นาฬิกาฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับเป็นคู่ที่ชิงอันดับที่2แล้วกันชิงเหรียญเงินนะครับแล้วก็ไทยเจอกับเวียดนามนะครับไปร่วมให้เชียร์ไทยให้คว้าแชมป์แบบสดใสเลยชนะ3นัดรวดและเป็นการชัยชนะย้ำชัยเหนือเวียดนามนะพรุ่งนี้นะครับ16:30 นคู่ที่2นะครับถ่ายทอดสดทางวัน31และแอปพลิเคชันวันดีนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลเราไปติดตามเรื่องของแบดมินตันนะครับแบดมินตันรายการวิกเตอร์โคเรียมาสเตอร์2026ครับเวอร์ทัวร์นะครับ BWF นะครับเวอร์ทัวร์นะครับซุปเปอร์300นะครับซึ่งวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับความหวังหมู่บ้านนี่ต้องบอกอย่างนี้นะความหวังหมู่บ้านความหวังของโอเชียชาวไทยครับคู่พี่น้องเบญจภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดครับรอบรองชนะเลิศวันนี้เจอเกาหลีใต้ครับซองฮีลีแล้วก็ปาร์คมินจีปรากฏว่าคู่ของเบญจภากับนันทการเป็นฝ่ายชนะไป2-0เกมครับ21-11และ21-14ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวิกเตอร์โคเรียมาสเตอร์2026ครับชนะ2-0เซตนะฮะก็ถือว่าเป็นการชิงชัยในรายการระดับวอร์ทัวร์นะครับเป็นรายการที่2ของเธอนะคือเข้าชิงในรายการแคนาดามาแล้วนะคราวนี้มาชิงที่รายการโคเรียมาสเตอร์นะครับไปชิงกับใครไปชิงคู่ของจีนนะฮะเจอกับคู่ของจีนก็คือหลียี่กับหวังติงจีพรุ่งนี้ได้เชียร์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักแบดมินตันคู่สาวไทยนะครับจากแบดมินตันนะครับไปติดตามความเร็วกันนะครับที่อินโดนีเซียนะครับการแข่งขันเรสที่1ของจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026สนามที่4ที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งนักบิดไทยจาก Honda Racing Thailand แล้วก็ Yamaha นะครับค่าย Yamaha ด้วยก็ไปแข่งขันในระดับท็อปคลาสเลยนะครับของเอเชียนะครับในรุ่น 600cc นะครับของเราทั้งมิกธนัตลองปลิวจาก Honda นะครับหมายเลข31แล้วก็มีทางด้านของอนุภาพซามูลหมายเลข500จากค่าย Yamaha นะก็ออกสตาร์ทจากหัวแถวนะแล้วก็ลุ้นแข่งขันกันนะครับแล้วปรากฏว่ารายการนี้นะก็สู้กันอย่างสนุกดูเดือดนะครับจนถึงรอบที่12รอบสุดท้ายนะครับแล้วก็ปรากฏว่าของเราได้โพเดียมอันดับที่3นะครับก็คือมิกธนัตลองปลิวนะได้ที่3ส่วนอนุภาพซามูลนะนำมาเกาะกลุ่มอยู่ที่2อยู่นะจากค่ายยามาฮ่าเนี่ยอนุภาพไปล้มในช่วงของ2รอบสุดท้ายครับน่าเสียดายนะหลุดโค้งล้มลงไปนะครับนะแล้วก็ไฮเปกกฤษดาธนโชคครับไปได้หมายเลข18นะไปได้แค่รอบที่8ครับก็ล้มอีกเหมือนกันนะก็ทำให้แชมป์รายการนี้นะของรุ่น 600cc เนี่ยเป็นของทางด้านนักบิดจากอินโดนีเซียนะค่ายอินโดนีเซียก็ในรุ่น 600cc นะก็คือทางด้านของวาฮูโนโกโรนะครับจากยามาฮ่าอินโดนีเซียนะที่2ดาเนียลนะดาเนียลกัสมานะจากค่ายยามาฮ่ามาเลเซียนะครับแล้วก็ที่3เป็นไฮเปกนะฮะที่3เป็นไฮเปกนะทางด้านของธนัตลองปลิวนะครับได้อันดับที่3นะครับนะพรุ่งนี้เรส2รอเชียร์ตอนนี้เนี่ยคะแนนของ

ดูคาติ JDT ครับออกมานำตามมาด้วยทางด้านของคาโตะอาเบะคอนด้า SDG นะครับแล้วที่3ชิปนักเรนตามมาห่างๆนะครับ1 2 3ตามนี้แหละครับ15รอบนะให้ฮาฟิซซายารินจากดูคาตินะครับจากมาเลเซียนะคว้าแชมป์ไปนะครับที่2เป็นคาโตะอาเบะจากคอนด้านะครับแล้วก็ที่3ชิปนักเรนนะครับของไทยนะครับอาจารย์ชิปนักเรนอภิวัฒน์ภูพัฒน์นะครับก็ได้อันดับที่3นะครับนี่ผ่านไป15รอบพรุ่งนี้เลข2นะครับเรสที่2รอลุ้นรอติดตามกันนะครับส่วนในรุ่นเล็กลืมไปนะรุ่นเล็กน้องเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรลงแข่งขันในรุ่น250 cc นะครับก็ในเรสที่1นะสนามที่4นะจบอันดับที่15นะพยายามไล่บี้กันมาแล้วนะครับก็ลุ้นในวันที่2นะครับก็ขอให้น้องเฟอร์ปัญจรุตนะดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งนะติดท็อป10แล้วกันนะครับส่วนโมโต GP นะรายการกาตาร์แอร์เวย์แกรนด์พริชออฟคริสบิสเตียนนะครับนะฮะก็วันนี้รอบจัดอันดับแล้วก็มีทางด้านของคนที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับราอูลเฟอร์นันเดสไอโอกุระนี่นะครับโอ้โหอพิเลีย1 2 3เลยนะครับแล้วก็มีฟาบิโอดิเจียนาอันโตนิโอนะมาโคเบเชตติมาร์คมาเกสนะครับดูคาตินะดูนะลุ้นกันนะก็จะแข่งขันกันในช่วงสปินเรสก่อนนะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเมนเรสนะครับในวันพรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับสนามเมนเรสซิลเวอร์สโตนใครจะชนะใครจะคว้าแชมป์นะของนักกีฬาของเรานะไปเชียร์กันมากจากค่าย Honda ของญี่ปุ่นนะครับกลับมาที่ฟุตบอลไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแหมดังบันทึกเสียงไปนะฮะรายงานสดไปนะครับก็ปรากฏว่ารายชื่อผู้เล่นที่จะแข่งขันฟุตบอลรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่4ครับผู้เล่นไทยสมิธผู้เล่นตัวเองเป็นหมายเลข11ชวันวิทย์สะเลานะครับหมายเลข13อูเซมาเที่ยงคามหมายเลข15นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมหมายเลข17พิชาอุสพิชาอุสา

การแข่งขันจักรยานกันบ้างนะครับจักรยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569แข่งขันกันระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับซึ่งวันนี้นะในการแข่งขันนะครับก็ดูเดือดนะดูเดือดไม่แพ้เมื่อวานนะฮะนักกีฬาแข่งขันถึงแม้ว่าจะเป็นวันนี้เนี่ยเป็นจักรยานในประเภทคอสคันทรีนะนะครับก็ดูเดือดไม่แพ้กันนะนักกีฬาก็หวังจะครองถ้วยพระราชทานนะครับใครจะได้ติดตามกันเลยนะครับซึ่งจักรยานประเภทเสือภูเขาคอสคันทรีรุ่นที่น่าสนใจนะประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรนะครับคุณพรพักปะโพทังนะครับพรพักปะโทพังนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ครั้งที่20นะฮะจากทีมเชียงคานมทบ28นะฮะคว้าชัยชนะนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ประเทศไทยคะแนนรวมนะได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับนะเธอก็ครองถ้วยด้วยนะฮะในระยะทาง 17.6 กิโลเมตรเนี่ยคุณพรพักปะโพทังนะฮะก็คว้าแชมป์รอมพร้อมกับครองถ้วยพระราชทานนะครับประชาชนชายครับระยะทาง22กิโลเมตรครับทางด้านของวรพงษ์เมืองสุขจากราชนาวีครับคว้าแชมป์นะครับเอาชนะทางด้านของพลชัดนาคทองคำจากทีมราชนาวีนะครับก็คว้าแชมป์

0: ไปนะส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนครองถ้วยพระราชทานนะครับนี่ผลการแข่งขันในวันนี้นะฮะส่วนผลการแข่งขันประเภทอื่นๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนชายเยาวชนหญิงติดตามนะในผลการแข่งทั้งหมดนะครับทางเว็บไซต์กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่วนนักกีฬายอดเยี่ยมประจำเสือภูเขาครอสคันทรีนะปีนี้เนี่ยครองถ้วยเกียรติยศวีดาจุลมณฑลนะครับนักกีฬาที่ได้ยอดเยี่ยมก็คือคุณพรพักปะโทถังนะครับทีมเชียงคานมทบ28นะครับส่วนยอดเยี่ยมชายได้แก่ณัชนนท์ใจดีนะทีมจักรยานกองทัพอากาศเรนองเรซซิ่งนะครับก็ได้รางวัลไปนะครับส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมรับถ้วยเกียรติยศของเสรีไตรรัตน์นะครับปรากฏว่าฝ่ายหญิงได้แก่นายสมมาตรเร้าใจครับผู้ฝึกสอนของพรพักปะโทถังนะครับพรพักปะโทถังได้ไปส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชายได้แก่เกลียดใจดีผู้ฝึกสอนของณัชนนท์ใจดีนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะกิจกรรมจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life TCA Green Cycling นะที่ลานสุริชนนะก็เป็นความร่วมมือกันสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสมาคมกีฬาจักรยานและเขื่อนภูมิพลนะครับได้รับความร่วมมือกันนะฮะวันนี้ก็คึกคักนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับนางสุนีบุษพันธ์นะครับเป็นประธานในพิธีนะครับก็ปั่นจักรยานภายในเขื่อนภูมิพล6กิโลเมตรนะครับก็มีนักปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆนะทั่วจังหวัดตากแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกันกว่า500คนนะครับนะฮะจากนั้นก็ในจักรยานนะครับก็มีอีกรายการหนึ่งนะซึ่งไปการแข่งขัน BMX นะครับชิงเฉลิศนะครับอีกรายการหนึ่งนะฮะซึ่งนักกีฬาเราไปแข่งขันรายการ BMX นะครับในการแข่งขัน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งพลเอกเดชาเห็มประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเดินทางไปกำลังใจนักกีฬา BMX Racing ของเราซึ่งลงไปแข่งขันนะครับ2คนนะพุทธภูมินาคแป้นนะครับทำกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายนะครับแล้วก็มีนักกีฬาจากญี่ปุ่นได้เหรียญเงินแล้วก็จีนได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ของเราอีกคนหนึ่งนะครับก็คือภูมิใจไทยนาคแป้นนะครับน้องชายของพุทธภูมิก็คว้าที่1คว้า1เหรียญเงินนะขอภายในรุ่นเยาวชนชายนะครับเหรียญทองเป็นนักปั่นจักรยานจากญี่ปุ่นนะครับเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เหรียญทองแดงของเกาหลีใต้นะครับส่วนในรุ่นประชาชนชายนะฮะเอนะโกเมสสุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยอีกคนนึงลงแข่งในรุ่นประชาชนชายนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะในรอบทั้งคัดเลือกทั้ง3โมโตตัวในรอบชิงเฉลิศออกตัวช้านะฮะนะครับแล้วก็โค้งแรกก็เจอเบียดหล่นไปอยู่ที่5นะครับนะก็ทางด้านของโค้ชนะครับทางด้านของเบสเซอร์ฮาวีครีฟนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้แก้ไขในเรื่องของการออกตัวนะครับนะเป้าหมายคือคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นถ้าออกตัวช้าเนี่ยไล่ไม่ทันอย่างแน่นอนนะคอยพัฒนานะแก้ไขจุดในการออกตัวช้าไปนะครับแล้วก็ถือว่าจะได้อันดับที่5แต่ก็พอใจนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยโกเมสนะเวลาก็ดีกว่านะดีกว่าในช่วงของแข่งขันคัดเลือกในโมโต1โมโต2นะครับแล้วก็เวลาดีกว่าอาซูมะนาคาอิที่ได้เหรียญทองรายการนี้นะฮะนะครับก็ถือว่ามิสเตอร์ฮาวิเครฟก็บอกว่าเพียงแค่จังหวะในการออกสตาร์ทช้าแล้วก็ไปเจอนักปั่นจักรยานจากฟิลิปปินส์เบียดทำให้โกเมสต้องออกนอกแท็กไปนะครับนะส่วนประเภทประชาชนหญิงในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะฮะบีเมกเรซซิ่งที่มาเลเซียนะครับทางด้านของเราเนี่ยทางด้านของชุติการกิจวานิชเทียนได้อันดับที่6ในรุ่นประชาชนหญิงแล้วก็หาไทยเพชรใจสว่างได้อันดับที่4ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับก็ทั่วในอาเซียนต้องไม่เป็นรองนะครับแต่ว่าถ้าจะสู้ในระดับเอเชียนะครับระดับของผู้หญิงเนี่ยต้องพัฒนานะเพิ่มความแข็งแกร่งนะในการสู้กับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนให้ได้นะครับเวลาที่เหลือนะตัวเองจะแก้ไขปรับเทคนิคของนักกีฬาไทยให้มากกว่านี้และลุ้นให้ถึงเหรียญทองนะครับเหรียญรางวัลนะประมาณนั้นนะครับนี่คือเรื่องของทีมจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยาน BMX Racing ที่มาเลเซียแล้วก็จักรยานนะชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยกลับมาที่จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็จะมีการแข่งขันกันเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้เนี่ยรอติดตามกันในประเภทถนนRoad Race ครับพรุ่งนี้ Road Race นะฮะก็ถ่ายทอดสดนะฮะทางช่องทางของสมาคมกีฬาจักรยานนะฮะแล้วก็มีไทยพรีเมียร์ด้วยถ่ายทอดสดนะพรุ่งนี้ประเภทถนน Road Race นะครับนะพรุ่งนี้ก็รอติดตามกันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.เลยนะครับนะ ก็ถนนในการแข่งขันจักรยานเวทถนนเนี่ยครองถ้วยพระราชทานด้วยนะครับถ่ายทอดสดทาง Facebook Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube TC Channel นะครับจากจักรยานนะครับคุณฟังครับเมื่อวานนี้ยกน้ำหนักของเรานะไปแข่งขันรายการยกน้ำหนักนะครับที่ทาชเช่นนะครับที่อุซเบกิสถานนะครับก็ปรากฏว่านะก็พยายามสู้แล้วนะสู้เต็มที่สำหรับทีมยกน้ำหนักของเรานะฮะทำผลงานของในระดับยุวชนเนี่ยได้อันดับที่5นะนะฮะได้อันดับที่5นะครับก็รอลุ้นกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนนะครับซึ่งไปแข่งขันที่ทาชเช่นนะครับประเทศอุซเบกิสถานนะครับเมื่อวานนี้เป็นการทดสอบได้ดูคู่ต่อสู้ด้วยนะครับก็พยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับได้อันดับที่5นะครับส่วนวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ยังมีการแข่งของนักกีฬาไทยอีกนะครับซึ่งอันดับที่5นะท่านโฮดมรักจันนะครับได้อันดับที่5ในรุ่น55กิโลกรัมนะฮะก็พยายามสู้เต็มที่นะครับน้ำหนักก็ห่างจากผู้ชนะนะจากซาอุดิอาระเบียนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเขาน้ำหนักรวมเนี่ย138เรา126นะครับอ้าว121นะครับในท่าคลีนแอนด์เจิร์กนะครับนะก็ตามหลังน้ำหนักรวมอยู่211นะผู้ชนะเลิศน้ำหนักรวมเนี่ยมูฮัมหมัดนาวานอันจากซาอุดิอาระเบีย247นะครับค่ำคืนนี้นักกีฬาเราลงแข่งขันนะฮะรุ่นยุวชนชายนะครับกลุ่ม B กิตติพงษ์ทศล่านะครับนะแล้วก็เยาวชนหญิงนะครับทางด้านของนฤมลวงหาจักรนะครับรอติดตามกันนะครับใครติดตามมวยเมื่อวานนะก็มาย้ำให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้นะสำหรับการแข่งขันมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็คู่เอกนะเสือคิมนะครับได้นับยก2ชนะนาบิลอานานเงินรางวัลก็อัดฉีดนะโอ้ล้านกว่าล้านเจ็ดนะครับเสือคิมได้ไปนะครับส่วนนาบิลนั้นแม้ยกสุดท้ายนะคะแนนก็จะไล่เตะไล่ต่อยนะคือย้ำทั้งยกประมาณนั้นแต่ว่าเสือคิมทนจริงๆนะฮะสุดท้ายก็นะก็แพ้ไปนะเสือคิมชนะไปแล้วก็ซุปเปอร์เล็กเนี่ยเจ็บขานะครับนะน่าจะเอ็นไขว้หน้าอาจจะมีอักเสบได้ฉีกนี่แหละครับโอ้พักยาวเลยนะครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กนะครับก็เจ็บนะครับส่วนเรื่องของใครที่ชอบกอล์ฟอยากจะหารองเท้ากอล์ฟดีๆนะครับก็ทางค่าย Adidas เขาเปิดตัวทางด้านของผลิตภัณฑ์รองเท้ากอล์ฟเนี่ยที่ใส่แล้วนุ่มนะนุ่มเดินทีออฟได้ครบ18หลุมนะ36หลุมนี่54หลุมหรือ72หลุมแบบสบายๆว่าอย่างนั้นนะครับบริษัท Adidas เนี่ยโดยคุณนิสารัตฉายมงคลชัยนะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ Adidas Golf นะก็เปิดรองเท้าตัวใหม่นะครับทางด้านของรองเท้าค่าย Adidas นะครับทางด้านของโคชิออส27นะรองเท้ากอล์ฟนะไร้ปุ่มระดับแข่งขันนะครับในงานเดโคชิออส27นะโคชิออสเอ็กเพอเรนชัยออสฟิลกูดนะครับก็เชิญแขกพิเศษมาร่วมกิจกรรมมากมายนะครับร่วมกิจกรรมในการทดสอบสนามนะครับที่สนามกอล์ฟซินเวอร์เลกกอล์ฟคลับนะเมื่อวานนี้เมื่อวันที่6นะครับเมื่อวานศุกร์นะฮะก็เป็นรองเท้ากอล์ฟโฉมใหม่นะไร้ปุ่มระดับแข่งขันโฉมใหม่นะฮะก็ให้ได้สมใจลองดูกันนะทางด้านของโคชออส27นะครับก็มีเทคนิคต่างๆนะฮะที่ใส่ลงไปในรองเท้านะเพื่อสวมแล้วใส่แล้วนะก็ออกรอบด้วยแบบสบายๆนะครับก็ไปสัมผัสประสิทธิภาพของรองเท้านะของโคดิออส27กับงานโคดิออสฟิลกู๊ดแบงคอกลันช์อีเวนต์ได้นะทดสอบได้นะที่บูธของ Adidas นะครับนะแล้วก็ทดสอบเป็นยังไงนะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ20นาฬิกาครับติดตามฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยกันวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสูตรปราสาททองโอสถณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกเชิญชวนประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้พุทธภูมินาคแป้นได้แชมป์รุ่นไม่เกิน25ปีชายจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสูตรปราสาททองโอสถมวมปพวปรสีณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 18:03 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทด้วยนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทด้วยนางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอับเดสลัมอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 9:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีและห่มผ้าองค์พระศรีอริยะเมตไตรหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องนางทยานิสาคงยืนกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานนับประการในฐานะประสบกรณิกรชาวไทยตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้การจัดบริการนี้เป็นระบบระเบียบดีก็เรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยพระราชกรณียกิจที่สืบต่อมาตั้งแต่ร.9แล้วก็พระพันปีหลวงแล้วก็มากับองค์พาก็รู้สึกว่าสงสารท่านที่ท่านต้องทนุบำรุงประเทศด้วยความเหนื่อยต้องมาให้เสร็จพระราชพิธี
2: ขณะที่นายเสียงทิพย์หนูสุวรรณกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความอดทนเสียสละและมีเมตตาซึ่งได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครูมาตลอดจากนี้ตั้งใจจะปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีของแผ่นดินและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อแสดงความจงรักภักดี
4: ดีใจครับที่ว่าได้มากราบพระองค์ท่านครับต้องรอบเพราะว่าเป็นคนที่ศรัทธาในชาติธรรมพระมหากษัตริย์เป็นครูไทยก็รักชาติไทยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำคัญของชาติเมื่อเสียพระองค์ไปนี่เราก็เสียใจเป็นธรรมดาครับมีต้นตระกูลราชธรรมที่สำคัญมากตัวชาติหนึ่งชาติใดก็มีโอกาสรับใช้เรื่องอยู่คนละบาททุกชาติไปครับ
2: สำนักพระราชวังได้แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการเข้าถวายสักการะพระศพในวันที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 11:00 นเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569พร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทย โอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานทั้งร้านอาหารเครื่องประดับผ้าไทยสินค้างานฝีมือที่มาออกบูธสินค้าภายในงานพร้อมกล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการโดยยังกล่าวเชิญชวนประชาชนทุกคนให้มาเที่ยวชมงานและจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานโอท็อปศิลปาชีพซึ่งงานนี้มีลักษณะคล้ายกับงานโอท็อปแต่เน้นสินค้าของโครงการศิลปาชีพที่สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงให้การสนับสนุนทั้งนี้ระหว่างนายกรัฐมนตรีเดินตรวจเยี่ยมงานมีผู้ประกอบการหลายรายกล่าวชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้มากขึ้นสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจะเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่10สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศภายในงานโอท็อปประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก76จังหวัดทั่วประเทศอย่างคึกคัก
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโซนจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งประชาชนจำนวนมากเตรียมรถเข็นส่วนตัวมาเลือกซื้อสินค้าทั้งงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์โอท็อปนางจรวยพรยืนยงสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าส่วนตัวชื่นชอบผ้าไทยเป็นอย่างมากจึงตั้งใจมาเลือกซื้อนำไปตัดเย็บเป็นชุดสำหรับสวมใส่ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยชื่นชมการจัดงานที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ
6: ตั้งใจมาร่วมงานดูผ้าไทยดูผ้าทุกอย่างชาวเขาใช่ตัดเย็บเป็นชุดไปจ้างเขาตัดตกแต่งชอบใส่ชุดไทยเนี่ยแม่ว่าดีมากนะที่รัฐบาลเขาจัดให้มีงานนี้เพราะว่าชาวบ้านจะได้มาออกร้านขายของกันชอบอยากให้เขาจัดทุกปี
2: ด้านนางคาโนะไซโตะชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า20ปีกล่าวชื่นชมงานโอท็อปอย่างมากเพราะเป็นงานที่รวบรวมทั้งอาหารเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับจากทั่วประเทศมาไว้ในสถานที่เดียวโดยเฉพาะผ้าทอมือผ้าไหมและผ้ามัดย้อมที่สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
7: ฉันชอบมาเดินงานโอท็อปนะคะชอบผ้าทอมือผ้าไหมมัดย้อมชาวคาวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเดินทุกวันนะคะก็รู้สึกว่าไปเที่ยวทั้งเมืองไทยทั้งประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: สำหรับภายในงานยังมีโซนที่รวบรวมอาหารและของดีจากทั่วทุกภูมิภาคครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศมีกิจกรรมร่วมสนุกและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมงานอาทิการแจกกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทจำนวน40รางวัลต่อวันปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานส่งเสริมธุรกิจสมุนไพรไทยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสให้ขยายตลาดดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.จัดงาน Herban Era Fest เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจสมุนไพรไทยโดยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาทิสกินแคร์สปาเครื่องหอมอาหารและเครื่องดื่มสอดรับกับกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นซึ่งตลาดสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสมุนไพรทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ220ล้านล้านบาทคาดว่าจะเพิ่มเป็น330ล้านล้านบาทใน 2-3 ปีข้างหน้าขณะที่ไทยมีศักยภาพในการขยายตลาดจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมสมุนไพรอย่างเป็นระบบทั้งด้านวัตถุดิบการผลิตและการตลาดรวมถึงการพัฒนาเมืองสมุนไพร18จังหวัดและการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพ
8: ันนี้ก็เช่นกันนะครับงานแสดงสินค้า Urban Era Fest อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของเรามาจัดแสดงปัจจุบันนะครับในเรื่องของกระแสการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีความสำคัญนะครับอยากจะเรียนว่าสมุนไพรไทยเรายังมีแนวโน้มที่จะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะขยายตลาดได้อย่างกว้างขวางนะครับก็ผู้ประกอบการก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าแนวโน้มในเรื่องของสมุนไพรไทยเรายังสามารถที่เติบโตต่อไปได้อย่างดีนะครับ
1: ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและสมุนไพรจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประมาณ 33,700 รายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7ต่อปีสะท้อนถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้บ่มเพาะให้คำปรึกษาและเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมอบความช่วยเหลือเป็นเงินมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียในโอกาสของการประสานความร่วมมืออันแน่นแฟ้นกับรัฐบาลโคลอมเบียและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับโคลอมเบียเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กองกำลังความมั่นคงและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันพร้อมย้ำว่ามิตรภาพที่ยาวนานกว่า200ปีในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้กับ2ประเทศและภูมิภาคลาตินอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเดินทางขึ้นเรือจู่โจมเร็วติดขีปนาวุธที่ฐานทัพเรือในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมรบทางทหารประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมเป็นเวลา10วันโดยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อกล่าวว่าการฝึกซ้อมรบนี้คือการใช้กำลังพลพื้นที่และยุทธโภคจริงในการทดสอบการประสานงานของศูนย์บัญชาการในการตอบสนองต่อการรบและขีดความสามารถในการป้องกันเกาะไต้หวันประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อยังย้ำว่ารัฐบาลจะยังคงทำงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมหวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะตอบสนองอย่างแข็งขันในระหว่างการฝึกซ้อมการประสานงานและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA รายงานโดยอ้างข้อมูลจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติที่ระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ80%เป็นสตรีและเด็ก นอกจากนี้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขอย่างรุนแรงเนื่องจากมีประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลงกว่าร้อยละ40ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาOCHA ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความหวาดกลัวเชื้อไวรัสอีโบลาและบริการสาธารณสุขกำลังขัดขวางไม่ให้สตรีมีครรภ์จำนวนมากเข้ารับการรักษาพยาบาลพร้อมย้ำว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชุมชนรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรจะสามารถป้องกันและทำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนีลายประเทศมาเลเซียนายพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่เหรียญเงินตกเป็นของนักปั่นชาวญี่ปุ่นและนักปั่นจีนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนอกจากนี้นายภูมิใจไทยนาคแป้นก็ยังคว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายโดยเหรียญทองตกเป็นของนักปั่นจากญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นนักปั่นเกาหลีใต้ส่วนรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยออกตัวช้าเล็กน้อยก่อนถูกเบียดจนเสียจังหวะทำให้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ไปอย่างน่าเสียดายโดยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าผลงานภาพรวมของนักกีฬาไทยถือว่าเป็นที่น่าพอใจแต่ได้กำชับให้ฮารี่เครฟหัวหน้าผู้ฝึกสอนกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องปรับแท็กติกของนักกีฬาให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเหลือระยะเวลาอีกไม่นานแล้วเพราะเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกาโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6-1และ6-2ขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยวทันทีรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนโดยนับเป็นแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันหลังสัปดาห์ก่อนได้แชมป์ J60 ที่ประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังเป็นแชมป์ที่5บนเส้นทาง World Tennis Tour Junior ของโชเตรินอีกด้วยในขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์รับ18คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธนักหวดชาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคูรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-3และ6-1ส่งผลให้วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยว World Tennis Tour Junior ได้เป็นครั้งแรกพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนส่วนคูรานุสุเกะซูซูกิรองแชมป์รับ18คะแนนประเภทหญิงคู่โชเตรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชพ่ายให้กับคู่เกาหลีใต้อันซุนมินกับจังจีวอนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-4 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก2-10ส่งผลให้คู่เกาหลีใต้ได้ครองแชมป์รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนในขณะที่คู่ไทยได้คนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายคู่ธรรมะโคเซริจากไทยกับคูราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นช่วยกันหวดเอาชนะพัชรพลหลีกุลกับไตรศรีเสนไป2เซตรวด6-2และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยคู่แชมป์ได้รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้คนละ 3.25 คะแนนวิวกุลวุฒิวิทิสารนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าช่วงนี้เดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่หลังหายจากอาการบาดเจ็บมาทำให้ต้องหยุดพักรักษาตัวไปสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งเป้าหมายว่าจะทำผลงานคว้าให้ได้อย่างน้อย1เหรียญเพื่อแก้ตัวจากครั้งก่อนที่จีนซึ่งตกรอบ16คนสุดท้าย
13: ครับเอเชียนเกมก็อันนี้เป็นครั้งที่2ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากที่จะคว้าเหรียญหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วที่เทครั้งแรกของเราเนี่ยเราทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับพอมาในปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้อย่างดีที่สุดครับ
12: ทั้งนี้กุลวุฒิวิทิสารเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้ก่อนจะไปลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งหนังสือถึงสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF เพื่อขอให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมาเพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในค่ำวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านนิตคาดนาครายงาน
14: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปอีทเอชแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
16: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
17: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

0: รายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายที่เรียกว่าอิงพงศาวดารจีนเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงเบื้องหลังของมหาสงครามของถวยเทพทั้งหลายรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ซึ่งสุดท้ายนะครับก็เป็นเหตุแห่งการสถาปนาเทวดาจีนให้เราได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้เห็นในงานศิลปกรรมจีนเรื่องที่ว่านั้นชื่อเรื่องว่าฮ่องสินนะครับฮ่องสินนี่ถือกันว่าเป็นเรื่องที่มักจะถูกอ้างอิงแล้วก็มาสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องอยู่เสมอๆแต่ได้เหตุที่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันในแง่ของวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งในบ้านเรานะครับซึ่งเป็นเหตุให้ต้องนำเอาเรื่องห้องศิลป์เนี่ยมาพูดคุยกันในค่อนข้างที่จะละเอียดเรียกกันว่าอ่านต้นฉบับให้ฟังกันเลยแล้วก็จับต้นชนปลายเราก็จะเห็นถึงที่มาที่ไปของบรรดาศิลปกรรมของที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งว่ากันไปนะครับก็มีความสนุกสนานในแง่ของเชิงอภินิหารแต่อาจจะต้องบอกว่ามีความซับซ้อนในการจำชื่อในการจำเหตุการณ์พอสมควรนะครับแต่ว่าก็เรียกกันว่าทำให้เราได้เห็นภาพรวมๆนะของบรรดาเทวดาจีนรวมทั้งรูปปั้นบางนู่นบางนี่บางที่อยู่ในสังคมไทยและเข้าใจได้มากขึ้นว่ากันไปอีกไม่นานก็คงจะจบเรื่องแล้วล่ะนะครับสำหรับห้องศิลป์ดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อเนื่องนะบอกกล่าวกันมาได้เลยเพราะว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่เป็นประจำก็คงจะทราบว่าสาระที่นำมาพูดคุยกันในรายการตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการเอาวรรณกรรมมาอ่านอย่างนี้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทั้งเชิงประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราหลายๆเรื่องโดยเฉพาะยิ่งในเชิงที่เป็นองค์ความรู้จากหลายๆแง่มุมด้วยกันดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับทางการจัดรายการอยากจะแนะนำให้นำเรื่องราวอะไรมาพูดมาคุยกันแง่มุมไหนที่อยากจะมาเปลี่ยนแนวจากการฟังวรรณกรรมบ้างนะหรือว่าแม้กระทั่งตัวท่านผู้ฟังเองมีความรู้หรืออยากจะแบ่งปันไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆหรือว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับมีอยู่2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากสกุลบุญจับนี่นะครับท่านผู้ฟังพิมพ์ B Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะเลยสะกดด้วย WA TANA ส่วนการแอดสายนั้นก็ @gmail.comBJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะเวลาที่เหลืออยู่นี่มีค่ามากในการเล่าเรื่องพวกนี้นะครับหลังสุดที่ได้คุยกันเนี่ยนะต้องบอกว่ามีการต่อสู้กันระหว่างโล2 ตัวหินนะครับซึ่งถือกันว่าก็เป็นผู้ที่มีฝีมือคนหนึ่งกับนางลงเกียรติกงจู นะครับซึ่งการสู้รบกันตรงนี้เนี่ยสุดท้ายโล2ตัวหินนั้นก็ต้องบอกว่าเสียท่าเสียทีเพราะขนาดที่ว่าเอาจักรมังกรไฟคว้างไปหาลงเกียรติกงจูนะแต่ตัวของลงเกียรติกงจูนั้นก็เอาขวดแก้วมารับจักรกลับเป็นตัวมังกรแล้วก็ให้ไอ้เจ้าตัวมังกรเนี่ยไปว่ายอยู่ในขวดนะเรียกกันว่าขังมังกรเข้าขวดไปเลยพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อีกตัวหินหนึ่งนะที่ชื่อว่าเราหวนตัวหินก็เอากระบี่คว้างไปนะนางก็โยนกระบี่ขึ้นไปรับแล้วก็ตกลงมาถูกไอ้เจ้าเล่าหวนตัวหินคอขาดตายไปเล่นเอาโล2ตัวหินนึกในใจว่าโอ้โหนางผู้นี้ฤทธิ์มากจริงๆมีอาวุธอะไรซัดออกไปเก็บเอาไว้ได้หมดสู้ต่อไปคงจะไม่ไหวแน่ก็หนีไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งนะก็หยุดนั่งอยู่ไปพบขุนนางนายด่านคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิเจ้งขุนนางคนนี้ก็เป็นนายด่านหนีมาจากเมืองจิวโกพอได้เห็นโล2ตัวหินก็เลยถามว่าชื่ออะไรมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลอันใดโล2ตัวหินก็บอกว่าเราเนี่ยไปรบที่เมืองไซกีก็หนีลงเกียรติกงจูงมาพอลีเจ้งได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าเราจะไปเข้าที่เมืองไซกีมาพบท่านผู้เป็นข้าศึกเราจะจับไปให้เกียงจูแยเอาความชอบเอาไว้จากต้นมือเลยดีกว่านะพอโล2ตัวหินได้ฟังดังนั้นก็โกรธเลยครับแล้วก็ยืนขึ้นบอกว่าท่านมีฤทธิ์เป็นอย่างไรถึงจะมาจับเราดังนี้นะลิเจ้งก็บอกว่าท่านไม่รู้จักเราหรือเราในชื่อว่าลิเจ้งเป็นบิดาของบกเฉียจะมาจับท่านไปในเมืองไซกีเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวนะโล2ตัวหินพอโกรธแล้วนะครับก็เข้าฟันลิเจ้งด้วยกระบี่ลิเจ้งกระดับด้วยกระบี่เรียกว่าถ้อยทีถ้อยรบกันเป็นสามารถทีเดียวลิเจ้งก็คว้างด้วยกิมทะนะครับคือคงจะนึกภาพทะหรือถาออกนะที่เป็นเหมือนกับเจดีย์จีนหลายชั้นขึ้นไปนะกิมก็แปลว่าทองนั่นแหละนะครับก็ปรากฏว่าพอคว้างใส่ขึ้นมานะก็ถูกโล2ตัวหินล้มลงตายอยู่กับที่เลยทีเดียวลีเจงก็ไปถึงเมืองไซกีเข้าไปหาเกียงจูแยแล้วก็เล่าความที่ได้ฆ่าโล2ตัวหินให้ฟังทุกประการเลยทีเดียวทางฝ่ายลงเกียรติกงจูก็ขับหงลงมาหาเกียงจูแยเกียงจูแยเห็นเข้าก็คำนับเชิญให้นั่งในที่ที่สมควรลงเกียรติกงจูก็เล่าความซึ่งได้ช่วยดับเพลิงไปจนกระทั่งได้ฆ่าเล่าหวนตัวหินตายให้เกียงจูแยฟังอีกเกียงจูแยมีความยินดีทีเดียวนะครับเพราะว่าศัตรูตายก็เลยว่ากับลงเกียรติกงจูบอกว่าอินเฮาได้อาวุธของกงเสงจูมาทำการศึกครั้งนี้จะคิดประการใดจึงจะจับอินเฮาได้เนี่ยถ้าไม่จับอินเฮาเสียให้ได้แผ่นดินดูจะไม่เป็นสุขพอหลงเกียรติกงจูได้ฟังก็บอกว่าเราจะช่วยจัดแจงเองว่าแล้วก็ให้ทหารและก็อาจารย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ที่เมืองไซกีนั้นมาพร้อมกันหลงเกียรติกงจูก็เลยบอกว่ากำหนดพรุ่งนี้เนี่ยฤกษ์ดีจะยกออกไปจับอินเฮามาให้เห็นจะได้ตัวแต่อินเฮาคนนี้มีฤทธิ์มากแล้วก็เป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องแต่กำลังฝีมือทหารนั้นจะจับไม่ได้จำจะให้พระเจ้าบูอองออกไปเป็นประธานโดยเป็นผู้ที่มีบุญจะได้บำรุงแผ่นดินจึงจะจับตัวของอินเฮาได้เกียงจูแยก็เข้าไปเชิญพระเจ้าบูอองพระเจ้าบูอองขัดเกียงจูแยไม่ได้ก็ออกมาหลงเกียรติกงจูก็ให้เกียงจูแยจัดทหารเป็น8กองสำหรับที่จะปล้นค่ายของอินเฮาแล้วก็ให้อึงปวยฮอนั้นเป็นแม่ทัพคุมทหาร 30,000เข้าตีค่ายทางด้านตะวันออกเต็งจิวกงคุมทหาร 30,000 เข้าตีค่ายทางด้านตะวันตกอีกทัพหนึ่งให้ล้ำจงกวดคุมทหาร 30,000 ตีค่ายด้านเหนือทัพหนึ่งแล้วก็ให้โลเฉียคุมทหาร 30,000 ตีค่ายทางด้านใต้กองหนุนนั้นมี4กองให้อึงเทียนหัว คุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านตะวันตกหลุยจินจู้คุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านเหนืออึ่งเทียนเจียกคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านใต้ไห่ลิเจ้งบกเฉียกิมเฉียคุมทหารคนละ 30,000 เป็นกองโจรคอยก้าวสกัดตีให้ระสำระสายตั้งใจว่าไม่ให้ทัพของอินหัวนั้นมั่วสุมกันได้กว่าอย่างนั้นเถอะนะครับส่วนเกียงจูแย่นั้นให้เป็นผู้กำกับไปด้วยพระเจ้าบูอ๋องเป็นแม่ทัพหลวงคุมทหาร 20,000 และในทัพในกองทั้งปวงนั้นลงเกียรติกงจูให้มนกันอาวุธไปสำหรับตัวทุกคนนะเรียกกันว่าให้คาถากำกับตัวนะครับป้องกันตัวเองแล้วก็ให้เหยินติงตัวเหยินนั้นถือธงเขียวไปคอยสกัดอยู่หนทางแห่งหนึ่งให้จุนเถตัวเหยินถือธงแดงไปคอยสกัดอยู่ที่หนทางแห่งหนึ่งให้บุญซูโขงหวดถือธงดำไปสกัดอยู่ที่หนทางแห่งหนึ่งให้เซียเจียงจู้

รุ้มไปหมดนะครับเรียกกันว่าทางอากาศนั้นเหมือนกับมีเมฆมืดฝนทัพหลวงนั้นก็ไปตั้งอยู่ที่เขากีสานท่านผู้ฟังจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าวิธีการใช้ธงที่อยู่ในกองทัพเนี่ยที่เรามักจะเห็นอยู่ในนวนิยายหรือว่าภาพยนตร์จีนเป็นภาพที่เราเห็นอย่างนี้แล้วบางคนก็ถามว่าแล้วเขารู้กันได้ยังไงใครเป็นพวกใครนะหรือว่าต้องไปทางไหนนี่แหละครับในเรื่องราวที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเขามีการเรียกว่าให้สัญญาณกันตกลงกันโดยการใช้สีของธงเป็นที่ตั้งและถ้าหากเป็นการยกกองกำลังกันโดยการที่เรียกกันว่าไม่ได้เป็นการใช้ศึกลักษณะนี้ก็มักจะมีธงประจำของผู้ที่เป็นนายทัพว่าใครเป็นนายทัพของฝ่ายไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่เรื่องพวกนี้นะครับในการทำสงครามของบ้านเราในประเทศไทยไม่มีนะครับไม่มีแต่ใช้วิธีการสร้างสัญลักษณ์รูปอื่นๆนะอาจจะใช้วิธีการโพกผ้าผูกประเจตอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับแต่ว่าพอเวลาที่เรามาเห็นในการสร้างภาพยนตร์ในชั้นหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการที่เรียกว่าสร้างเรื่องของเครื่องแต่งตัวให้ดูเป็นสากลหรือว่าให้เข้าใจง่ายขึ้นนะแม้กระทั่งการรบของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาว่ากันว่าเราจะนิยมความคล่องตัวเราจะใช้คาถาอาคมนะครับแล้วก็ศรัทธาแห่งอาคมนี่แหละทำให้เกิดการแทงฟันไม่เข้าอย่างจริงๆจังๆคนบางคนบอกว่าโอ้ยไม่จริงไม่จ้างหรอกนะครับทุกวันนี้มีการลงเลขมีการไปสักก็ถูกฟันกันเยอะแยะนะครับครูบาอาจารย์เขาบอกเหตุที่มันมีเหตุในการที่ไม่สามารถจะกันตัวได้เพราะว่าศรัทธาไม่ดีและการปฏิบัติตัวไม่อยู่ในศีลในธรรมหรือว่าไม่รักษาสัจจาวาจาแต่คนสมัยก่อนไม่ใช่นะครับเพราะนั้นพอเวลาที่เราไปฟังคนเฒ่าคนแก่คุยกันนะก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหเวลาที่เขาเล่นคาถาอาคมที่เขาถือกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาศีลไม่กินอาหารประเภทนี้ไม่กินผลไม้ประเภทนี้นะอันนี้ถือต้องว่าการใส่พวกเกราะในการรบของบ้านเราเนี่ยไม่มีนะครับในความคล่องตัวเป็นที่ตั้งเอาละเรากลับเข้ามาที่ตัวของห้องศิลป์อีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้ในส่วนของอินเฮาที่ตอนนี้ทุกคนต้องการจะไล่ล่าเนี่ยนะครับอินเฮาเองนั้นก็นั่งปรึกษาการศึกอยู่กับเตียวสีกิมที่อยู่ในค่ายเห็นมหัศจรรย์คือบังเกิดเหมือนกับเป็นกระบาดตกลงมาในค่ายกระบาดนี่คืออุกกาบาตนะครับเมื่ออุกกาบาตตกเข้ามาในค่ายอิวสันก็คิดว่าเออไอ้เจ้านิมิตอย่างนี้มันไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่ยกมาทำศึกด้วยเบืองไสกีก็นานแล้วจะเอาชนะก็ไม่ได้สักทีเห็นทีว่าจะต้องล่าทัพกลับไปที่เมืองจิวโกเสร็จแล้วจะขอกองทัพเพิ่มเติมให้มากขึ้นจึงจะกลับไปที่เมืองไสกีเห็นจะได้ง่ายทีเดียวอินเฮาก็เลยบอกว่าไอ้ซึ่งการที่จะถอยทัพไปเมืองจิวโกนั่นน่ะตัวเองไม่เห็นด้วยเลยทหารเมืองไซกีจะได้ใจนะแล้วก็เชื่อว่าหากว่าทำหนังสือไปขอกำลังเพิ่มเติมมาอีกนิดหนึ่งก็พอจะตีเมืองไซกีได้อยู่เตียวสันก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าดูฝีมือทหารของเขานั้นแต่ละคนแกล้วกล้าสามารถแล้วโตหยินอาจารย์ผู้ใหญ่ก็มาช่วยเป็นหลายคนทหารก็มากกว่าเรานักเกลือกจะมีสมคิดนะท่านศึกจะเสียทีปลายมือจะได้ความลำบากอินเฮาก็เลยบอกว่าทำไมกับโตหยินอาจารย์และก็ทหารเทืองปวงเป็นการบอกแขกมาช่วยนี่มันกลัวอะไรแต่กงเสงจูผู้เป็นอาจารย์ของเรายังสู้เราไม่ได้แทรกแผ่นดินหนีไปท่านไม่เห็นหรือยังไงเนี่ยนะเรียกว่าค่อนข้างจะเชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองว่าแล้วอินเฮาเตียวสันลีกิมก็พูดกันอยู่ในค่ายพอกองกำลังทัพที่ทำหน้าที่ปล้นมาถึงค่ายนะครับก็ทำให้เสียงอึ้งขึ้นทั้งสี่ด้านบรรดาคนที่นั่งประชุมอยู่ตรงนั้นก็ตกใจอินเฮาก็ขี่ม้าพาทหารจุดคบเพลิงแห่ออกมารักษาค่ายทางด้านตะวันออกส่วนเตียวสันกับลีกิมก็ออกมารักษาค่ายกันคนละด้านทหารทั้งสองฝ่ายก็รบกันเป็นสามารถทัพหนุนก็เพิ่มเติมค่ายเข้ามาอีกทั้ง4ด้านทหารข้างอินเฮาก็ย่อย่นทนฝีมือกองทัพของชาวเมืองไม่ได้

อึ่งปวยฮอเต็งจิวกงรวมทั้งตัวนายทั้ง8ทัพก็ไล่ทหารเข้าพังค่ายทลายลงทั้ง4ด้านเรียกว่ารบกันถึงขั้นตะลุมบอลเลยทีเดียวเตียวสันกับลีกิมก็ขับม้าเข้าต่อสู้ไม่ได้ถอยหนีพวกทหารเมืองไซกีก็กลุ่มรุมกันเข้ารบฆ่าเตียวสันกับลีกิมตายเรียกว่าพอนายทัพตายนะครับพวกบรรดาทหารเลวก็แตกระสำระสายต่างคนต่างไปขณะนั้นอินเฮาขี่ม้าถือทวนไล่แทงทหารเมืองไซกีมาจนถึงอึ้งปวยหอแล้วก็ร้องบอกว่าอึ้งปวยหอพ่อลูกรอดตายไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้คงจะกลับมาหาที่ตายอีกอึ้งปวยหอก็บอกว่าวันนี้แหละตัวท่านจะถึงที่ตายอย่าหมายเลยว่าจะรอดไปว่าแล้วก็กลุ่มรุมกันคารวะกับอินเฮาอินเฮาก็เลยเอาตราที่มีฤทธิ์ทิ้งไปแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องทหารของบูอ๋องเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีอำนาจมนของลงเกียรติของจูป้องกันอยู่อาวุธของอินเฮาทั้งสิ้นไม่ได้ต้องพลวัตไม่ได้พ้องผ่านทหารเมืองไซกีเลยอินเฮาเห็นอย่างนั้นก็เสียน้ำใจทหารบูอ๋องก็เข้ารุมรบอินเฮาทั้งหมดเลยเรียกกันว่าล้อมเข้าไว้หลายต่อหลายชั้นด้วยกันอินเฮาเหลือกำลังจะต่อสู้ก็เลยคิดจะหนีพอเห็นข้างหน้าอึ่งเทียนหัวคนเบาบางอยู่ก็เอาตราทิ้งลงไปอีกทีนึงอึ่งเทียนหัวหลบตราปรากฏว่าพลัดตกลงมาจากหลังม้าอินเฮาก็ควบม้าหนีออกจากที่ล้อมได้มีทหารเลวติดตามไป7คน8คนได้พวกทหารเมืองไซกีก็ติดตามไปในระยะทางประมาณสัก375เส้นแต่ว่าตอนนี้หาอินเฮาไม่เจอแล้วนะครับทั้งฝ่ายอินเฮาพอขับม้าหนีมาโอ้โหสภาพนี่อิดโรยมากเลยทีเดียวพอสว่างก็ไปทางเส้นของเหงากวนซึ่งเป็นทางที่จะไปด่านเมืองจิวโกบุญสูกงหวดก็ยืนขวางหน้าเอาไว้แล้วก็ร้องบอกว่าวันนี้ถึงที่ตายแล้วอินเฮาพอเห็นบุญสูกงหวดเทียนจุนก็ร้องบอกว่าข้าพเจ้าจะไปเมืองจิวโกท่านมายืนขวางเอาไว้ด้วยเหตุอันใดบุญสูกงหวดก็บอกว่าตัวท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่ล้อมแล้วเราจะจับตัวส่งไปเมืองไซกีอินเฮาได้ฟังดังนั้นก็โกรธก็เลยเข้ารบกับบุญสูกงหวดเทียนจุนแล้วก็เอาตราทิ้งไปบุญสูกงหวดก็รับด้วยธงทำเอาตราที่คว้างมานั้นกระเด็นไปอินเฮาสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปพบกับเสียเจงจุเสียเจงจุก็เลยร้องบอกว่าอินเฮาท่านเป็นคนทรยศต่ออาจารย์เราจะจับส่งไปที่เมืองไซกีอินเฮานี่ฟังดังนั้นก็โกรธสิครับก็ขับม้าเข้ารบแล้วก็เอากระดึงคว้างไปเสียเจงจุก็รับด้วยธงเล่นเอากระดึงกระเด็นกระดอนไปนะอินเฮาก็ขับม้าหนีมาพบกับจุนเถตัวหญิงออกมายืนขวางทางเอาไว้อินเฮาก็ร้องบอกว่าเหตุใดอาจารย์ทั้งปวงมายืนสกัดหยุดทุกทางดังนี้เรารบกับชาวเมืองไซกีดังหะโกงการอะไรของอาจารย์ทั้งปวงเล่าจึงพากันมาเที่ยวสกัดทางกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะพอได้ยินคำถามอย่างนี้จุนเทศโตหญิงก็ตอบว่าท่านน่ะเป็นคนเสียสัตย์ต่ออาจารย์เราจะจับตัวส่งไปเมืองไซกีจับอีกแล้วนะอินเฮาก็โกรธครับขับม้าเข้ารบจะแทงด้วยทวนจุนเทศโตหญิงก็รับด้วยธงอินเฮาเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปมาพบกับทัพหลวงเห็นเกียงจูแยขี่สูปุดเสียงยืนอยู่ยิ่งคิดแค้นด้วยข้าอินหองเสียก็ขับม้าตรงเข้ามาจะรบกับเกียงจูแยบูอ๋องเห็นประหลาดก็ถามเกียงจูแยบอกว่าผู้ที่ขี่ม้าสามศีรษะหกมือนั้นชื่อว่าอะไรเนี่ยเกียงจูแยก็บอกว่าอ๋อนั่นชื่อว่าอินเฮาบุตรของพระเจ้าติวอ๋องว่าเจ้าค่ะบูอ๋องพอแจ้งดังนั้นแล้วก็ว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าจำเราจะลงจากหลังม้าคำนับจึงจะควรโดยท่านเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าพอได้ฟังการตัดสินใจอย่างนี้เกียงจูแย่บอกอย่าห้ามเอาไว้ท่านอย่าลงคำนับเมืองไซกีกับเมืองจิวโกเป็นศึกรบพุ่งกันอยู่ซึ่งจะคำนับกันนั้นไม่ควรว่างั้นเถอะเพราะว่าขาดคำอินเฮาก็ขับม้ามาถึงเกียงจูแย่แล้วเกียงจูแย่ก็เข้ารบกับอินเฮาได้สัก3เพลงแต่จังหวะ
อินเฮาก็ทิ้งด้วยตรายอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าด้วยอำนาจบุญของบูอ๋องกับอำนาจมนของลงเกียรติกงจูปรากฏว่าอาวุธไม่ได้ต้องเกียงจูแย่เลยอินเฮาอิดโรยมาเห็นตรงนี้ดูรูปการจะสู้ไม่ได้ก็เลยขับม้าหนีไปปรากฏว่าไปพบกับเหยินเต๋งตัวเหยินออกมายืนสกัดทางอยู่อีกคนหนึ่งแล้วแล้วก็แลดูไปข้างหน้าก็เห็นกองทัพของเกียงจูหยาติดตามมากระชั้นใกล้จะหนีไม่พ้นก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าถืออ๋องบิดาของข้าพเจ้ายังจะได้ครองสมบัติอยู่ในแผ่นดินเมืองจูโกสืบไปหากว่าข้าพเจ้าทิ้งตราไปขอให้ภูเขาทะลุเป็นช่องตลอดไปทางโน้นเถิดอธิษฐานเสร็จแล้วก็ทิ้งตราไปถูกปรากฏว่าภูเขาก็ทะลุเป็นช่องไปเลยอินเฮาก็หนีไปตามช่องภูเขาแต่เหตุการณ์ตอนนี้สำคัญทีเดียวครับคือในขณะที่อินเฮาหนีเนี่ยนะครับพอศีรษะของอินเฮาออกจากช่องภูเขาพ้นไปปั๊บแต่ตัวเนี่ยยังอยู่ในภูเขานึกภาพออกนะครับถึงแม้ว่าจะคว้างจนกระทั่งภูเขาทะลุก็จริงหัวพ้นภูเขาไปแล้วแต่ตัวยังอยู่ในภูเขาเย็นเต็งตัวหญิงก็ตกมือพอตกมือเข้าปุ๊บภูเขาก็หุบเข้าไปตัวอินเฮาก็ปรากฏว่าไปติดอยู่ในภูเขานั้นแต่ว่าศีรษะเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเรียกกันว่าเห็นแค่คอนะตัวถูกภูเขาหนีบเอาไว้อินเฮาก็ถูกหนีบอยู่ในภูเขาเหยินเต๋งตัวเหยินก็ขับทหารเข้าล้อมภูเขาเอาไว้ทั้งสี่ด้านทีเดียวอินเฮาอยู่ในสภาพนี้แล้วจะเกิดอะไรต่อน่าสนใจทีเดียวแหละนะครับแต่ว่าคงจะต้องติดตามกันในครั้งหน้าเพราะว่าเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องในวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์กันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ามวันและเวลานี
1: ้เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้ทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเน้นย้ำกำลังพลบูรณาการสกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุ
6: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปราการโดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังนเรศวรพร้อมเยี่ยมชมห้องศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีติดตามภาพรวมการควบคุมและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณโดยรอบชายแดนและประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจเตรียมกำลังตามแผนเผชิญเหตุปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการนำสายไฟลงใต้ดินระยะทาง3กิโลเมตรกำชับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนจิตบำรุงอำเภอเมืองสุรินทร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองสุรินทร์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะทางประมาณ3กิโลเมตรงบประมาณ300ล้านบาทกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและหากสามารถเสร็จก่อนกำหนดจะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางพร้อมเน้นย้ำคุณภาพการปรับปรุงถนนหลังการขุดวางระบบสายไฟฟ้าต้องซ่อมแซมให้เรียบสนิทไม่มีหลุมบ่อและมีสภาพใกล้เคียงเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางนี้โครงการดังกล่าวมุ่งยกระดับภูมิทัศน์เมืองสุรินทร์ให้สะอาดเป็นระเบียบสวยงามและเอื้อต่อการท่องเที่ยวกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
5: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานกว่า40ตันมูลค่ารวม9ล้านบาท
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยกองควบคุมมาตรฐานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับโดยบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการตรวจสอบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งตามมาตรฐานบังคับเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งในพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจพบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง1รายตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยพบการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งที่ไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานบังคับจึงสั่งอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งดังกล่าวจำนวน40ตันมูลค่า9ล้านบาทและเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
5: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับรังที่นี่ถนนดนตรี

0: ที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็น

มีวันอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าเราได้มีการซ้อมเพลงที่อาจารย์ไข่ไม่เคยได้นำเสนอมาในช่วงที่ผ่านมาคือเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจที่เป็นเพลงซึ่งเป็นชื่อตอนหลักว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงต้องมาซ้อมคิวกันในการก่อนแสดงกับนักดนตรีที่กำลังชุลมุนกับเรื่องการเตรียมงานอยู่สาวเช็คอยู่แล้วก็ต้องซ้อมกันสดๆหลังเวทีแล้วก็เรื่องของลำดับเพลงที่อาจารย์ไข่ก็บอกว่าจะไม่ได้เรียงลำดับมาว่าจะเริ่มด้วยเพลงอะไรแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่จะใช้เปิดในช่วงของการอำลาถนนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงที่ผ่านมาเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมากับถนนดนตรีไลฟ์อำลาการเดินทางของรายการถนนดนตรีทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แล้วก็ทางการแสดงที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนละครั้งทางห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ของวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยได้เพลงนี้มาเป็นเพลงอำลาแล้วก็เป็นเพลงเปิดของต้นรายการของการแสดงในวันนั้นในขณะที่ก็มีตกกังวลเรื่องอาการของคุณแม่อาจารย์ไข่ที่ล้มฮะลื่นล้มหกล้มแล้วก็เราก็กลัวว่าจะมีอาการหนักนะฮะซึ่งอาจารย์ก็แสดงสปิริตด้วยกันไม่พูดถึงแล้วก็แค่บอกเท่านั้นแล้วก็ทำหน้าที่กันต่อไปสำหรับการรับใช้มวลชนในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์โดยการแสดงจนเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่ได้ลงมาข้างล่างต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าต้องกลับไปดูคุณแม่ที่มีอาการลื่นล้มแล้วก็ไปเอ็กซเรย์แต่ก็ปลอดภัยไม่ได้มีอาการกระทบกระทั่งทางด้านศีรษะแล้วก็ทางกระดูกด้วยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไข่มาริโฮน่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็เริ่มนำมาต้นชั่วโมงเพื่อจะได้ถูกความเพลงไปไกลการอำลาของทนดนตรีไลฟ์ซึ่งเราก็จะได้เดินทางไปในที่ต่างๆกันกับการทำงานร่วมกับนะฮะร่วมกับศิลปินแล้วก็คนที่ทำงานกิจกรรมที่ช่วยเหลือกับทนดนตรีมาตั้งแต่นี้ไปหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการในช่วงอีก2เดือนข้างหน้านี้และทนดนตรีไลฟ์ก็จะยุติกันไปจะมีมาอีกหรือไม่นั้นก็ต้องรอคอยสำหรับทั้งผู้บริหารแล้วก็ทั้งงบประมาณแล้วก็เรื่องของความลงตัวทางด้านผู้ที่จะต้องช่วยงานด้านหลังให้กับทนดนตรีไม่ว่าจะเป็นทีมงานของคุณวีระลุงสมัยผู้บริการส่วนการจัดสิ่งในประเทศที่ได้ทำหน้าที่ทางเรื่องของโครงการทุกอย่างนะครับหนังสือเอกสารการเบิกจ่ายการจัดจ้างการทำอะไรทุกอย่างแล้วก็การบริหารจัดการที่จะเชิญที่จะให้น้องๆทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังได้ทำงานร่วมกันนะครับทำให้เบื้องหน้านั้นสามารถทำงานกันได้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามทนดนตรีแล้วก็ปิดฉากอำลากันไปเมื่อวันนั้นด้วยความงดงามของศิลปินที่มีน้ำใจกับทนดนตรีมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง30กว่าปีนะครับ31ปีสำหรับมาริโฮน่าที่เราได้เดินทางร่วมกันมาแล้วเราก็คงจะฝากความรู้สึกตรงนี้เอาไว้สำหรับความทรงจำที่มีต่อกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพิจิตรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับข่าวที่ช็อกในความรู้สึกของผู้คนทั่วทั้งประเทศก็คือเหตุการณ์ที่มีการกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วก็มีผู้สูญเสียทั้งบุคลากรทางการศึกษาคือครูบาอาจารย์และก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาการหนักอยู่ก็คือเด็กๆ เยาวชนที่เป็นนักเรียนอยู่ในขณะนี้ก็รวมไปถึงต้องการโลหิตเราช่วยกันไปบริจาคด้วยนะครับช่วยบริจาคโลหิตด้วยผมก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเวลาจะไปพยายามบริจาคโลหิตแล้วก็น้องๆของทางถนนดนตรีแล้วก็ทางวันนวลนริศนะฮะก็ไปช่วยร่วมกันบริจาคด้วยนะครับแล้วก็เราช็อกเหตุการณ์นั้นจะด้วยสาเหตุแล้วก็เรื่องอะไรก็แล้วแต่ยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นจะถอดบทเรียนจะหาสาเหตุหรือจะอย่างไรก็ต้องดูกันไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามัน
ปวดกันเหลือเกินสำหรับคนที่เป็นผู้ที่สูญเสียแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ได้กระทำด้วยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทั้งเรื่องของการยิงนะครับสังหารคุณปู่คุณย่าแล้วก็มาผู้มีพระคุณเนี่ยนะครับแล้วก็มาสังหารเพื่อนนะฮะก็ครูบาอาจารย์แล้วก็สังหารชีวิตตนเองด้วยนะฮะหนึ่งเหตุการณ์มันจะเกิดจากสิ่งใดนั้นก็ต้องค้นหาสาเหตุแล้วก็หาทางที่จะป้องกันให้ได้นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเรื่องของความเปราะบางของจิตใจของเด็กๆเยาวชนหรือว่าแรงจูงใจของเด็กๆเยาวชนหรือแรงความกดดันเหล่านี้มีขึ้นมากขึ้นเราเองก็เคยได้ผ่านพ้นในเรื่องของเหตุการณ์ในวัยรุ่นที่ผ่านมานะฮะก็เคยมีสิ่งที่เราเคยได้รับการไม่ว่าจะทั้งการบูลลี่การกดดันการด่าทอกันแกล้งของเพื่อนนะฮะในสมัยก่อนๆแล้วก็เป็นมาเหมือนกันแต่มันก็มีสิ่งที่อยู่ในจิตใจของความเป็นมนุษย์ที่อยู่แล้วก็ต้องมีการยับยั้งชั่งใจด้วยกันที่จะได้สร้างเกราะป้องกันหรือความเข้มแข็งเมื่อสักครู่ผมเพิ่งจะพบกับเพื่อนที่เรียนวัดโนนรดิษฐ์ด้วยกันที่ทำกิจกรรมเรื่องของกิจกรรมพิเศษของร้อยพิเศษเราตอนเด็กๆก็เคยมีปัญหากระทบกระทั่งทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นแต่เราก็ผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มาได้หรือแม้กระทั่งโรงเรียนต่างสถาบันนะฮะเราก็เคยผ่านเรื่องการใช้อาวุธใช้ความรุนแรงก็เคยผ่านมาแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่าต้องก่อเป็นเหตุอาชญากรรมขนาดนี้แล้วก็สร้างความสูญเสียกันมหาศาลขนาดนี้นะครับในขณะที่เราได้เคยต้องใช้ชีวิตลำบากฝ่าวิกฤตนะฮะโรงเรียนคู่อริการมีปัญหากระทบกระทั่งภายในโรงเรียนนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยได้พบได้เจอแต่เราก็ยับยั้งชั่งใจหรือว่าต้องอดทนต้องต่อสู้นะฮะแล้วก็มีอะไรที่เราต้องดิ้นรนในการใช้ชีวิตของผู้คนออกมาให้ได้นะครับหรือว่าเป็นอนาคตของชีวิตของแต่ละคนนั้นนะมาให้ได้แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญ นะครับไม่ว่าจะทั้งผู้ก่อเหตุผู้ที่ถูกกระทำหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดนะครับนั่นล้วนแต่เป็นความที่ต้องเจ็บปวดด้วยกันทั้งสิ้นเดินทางกันด้วยบทเพลงที่วันนี้นะครับเราคงจะต้องแสดงความรู้สึกว่าต้องขอให้ความรุนแรงนั้นต้องยุติลงและโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่เป็นอาวุธทั้งหลายนี่นะครับขอบคุณพี่สันมโนพุตานนะครับที่มาบอกกล่าวเรื่องราวของมาริโฮน่าตั้งแต่ช่วงต้นของรายการแล้วก็ขอบคุณพี่จี๊ดจินานพี่ปีชากับบทกวีที่ให้กับทนนุนตรีในการอำลาขอบคุณพี่อินฟุตปาที่วาดภาพมาให้เราได้ประมูลภาพเพื่อจะนำรายได้เขามาชดใช้หนี้สินของทนนุนตรีแล้วขอบคุณผู้ประมูลด้วยนะครับที่ประมูลภาพของพี่อินฟุตปาแล้วก็ได้บทกวีของพี่จี๊ดไปด้วยตอนแรกผมจะไม่ให้แต่ว่าเขาอยากได้ก็ให้ไปนะครับเสียดายเหมือนกันนะฮะขอบคุณเรวัตพันธุ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติครับที่จะไปเจนส่งลมพันธุ์ที่มาถ่ายทอดบทกวีของเรวัตพันธุ์พิพัฒน์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกส่วนนะครับที่ทำให้เราได้เดินทางกันมา3ปีของทนดนตรีไลฟ์นะครับผู้ที่บังหลังทุกท่านด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามทนดนตรีแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะครับสำหรับทนดนตรีในภาคของการจัดรายการทางวิทยุส่วนทางโทรทัศน์ NBT ก็จะมีให้คุณได้ชมทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มตอนนี้ก็จะมีเป็นรายการที่จัดเป็นรูปแบบของรายการของทนดนตรีไลฟ์ที่นำเทปบันทึกการแสดงของศิลปินในช่วงที่ผ่านมามานำเสนอกันต่อไปด้วยนะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้วันที่7สิงหาสู้บนทางปืนครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม32นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยพร้อมด้วยทีมงานในคืนวันนี้นะครับคุณเมฆขันแก้วรัตนศักดิ์นิยมทองระกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอมินแหศรินเทพหัสรินนายุทธยาเมืองปฐมาสุนแย้มไปค่าบริจาคโลหิตกันอ๋อครับดีครับพี่น้องของทุนดนตรีไปช่วยกันนะครับแล้วก็บริจาคโลหิตช่วยผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงในขณะนี้กันนะครับขอบคุณนะฮะวันนั้นก็มีผู้ที่เอาดอกไม้เข้าของอะไรต่างๆมาให้เยอะเลยนะฮะขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อนๆวัดนวลดอริพี่ๆน้องๆที่นำเครื่องดื่มมาสำหรับมอบให้กับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังด้านเทคนิคทั้งหลายเพราะว่าถือว่าเป็นการเลี้ยงอำลาเลยนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงเพราะว่าเขาก็ช่วยงานกันมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆตั้งแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณเพื่อนวสันต์วงสว่างคุณจ๊อกที่ทำแบนเนอร์โปสเตอร์นะครับโลโก้ต่างๆที่คุณได้ถ่ายภาพกันอย่างสวยงามท่ามกลางแบนเนอร์ที่คุณโดมนครสวรรค์อีกท่านหนึ่งที่นะครับลูกชายด้วยกับเพื่อนลูกชายเขามาชมกันก็ได้ทำแบนเนอร์ขนาดใหญ่มาให้ติดป้ายไว้ด้านหลังให้คุณได้ถ่ายภาพนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่เช็คอินหรือจุดที่ถ่ายภาพกันได้อย่างงดงามนะฮะป้ายอำลาแล้วก็ป้ายแบนเนอร์ของทางศิลปินที่มาแสดงครับก็เป็นที่ที่ชื่นชอบทุกท่านที่ได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ความทรงจำในการล่ำลาจะมีใหม่ยังไงจะใหญ่กว่าเดิมเก่าจะใหญ่กว่าเดิมหรือไม่ยังไงนี่ผมไม่แน่ใจได้แต่ที่แน่ก็คือได้ทำในสิ่งตามที่เราได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็คือห้องออดิโทเรียมที่ไม่ได้มีคนใช้งานเราได้มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นปฐมฤกษ์ของทนดนตรีที่ได้มาจัดงานที่นี่แล้วก็เริ่มทำคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตที่เคยฝันไว้ว่าอยากทำดนตรีเพื่อชีวิตให้คุณได้ให้ผู้ฟังผู้ชมได้รับชมกันฟรีๆนะฮะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีศิลปินเพลงเพื่อชีวิตได้มาถ่ายทอดบทเพลงบนเวทีที่มีการแสดงแบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับนะครับให้กับผู้ที่เข้ามาเข้าชมอันนี้เป็นฝันที่ผมฝันมานานมากแล้วอยากให้ผู้เข้าชมทุกคนนะครับคือก็ทราบนะครับหลายท่านอาจจะสามารถจะเสียเงินเข้าไปชมได้ในคอนเสิร์ตต่างๆกันอย่างเช่นที่กำลังจะมีขึ้นไม่ว่าจะเป็นนางหมูพงเทพกระโดดชนะในวันที่10ตุลาคมหรือว่าทางโมโหลานที่14พฤศจิกายนที่เมืองการที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือแม้กระทั่งงานช่วงปลายปีคือแคมป์ไฟดนตรีมาริโคน่าที่จะจัดขึ้นที่หุบกระพงในวันที่5ธันวาคมทุกงานผมก็จะไปช่วยงานผู้ที่มีพระคุณเหล่านี้นะครับทั้งศิลปินทุกท่านด้วยแล้วก็ฝันไว้ว่าอยากจะจัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะมีเวทีที่ต้อนรับผู้ชมได้จำนวนไม่มากนักประมาณสัก 3-400 ที่นั่งเดิมฝันอย่างนั้นแต่ตอนนี้ความฝันเป็นจริงก็คือได้มีที่นั่งเพิ่มเติมนั้นถึง 1,000 กว่าที่นั่งนะฮะห้องออดิโทเรียมที่ได้จัดกิจกรรมของเรากันมา3ปีที่ทางผู้บริหารโดยท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมนะครับได้มอบมาให้ถนนดนตรีแล้วก็ทำให้มีกิจกรรมพร้อมผู้ชมผู้ฟังที่มาพบกันเจอกันเป็นเวทีของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วก็มีศิลปินเพื่อชีวิตมาขับขานบทเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ชมเพื่อที่จะบันทึกรายการไปออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มและทางถนนดนตรีทุกวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางวิทยุแห่งประเทศไทย แล้วก็ทางโซเชียลต่างๆนะฮะทางสื่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะทั้ง YouTube ทั้งเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและทนดนตรีก็ไลฟ์ในช่วงเวลาที่มีการแสดงด้วยก็จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ผมไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าอีก2เดือนผมก็จะต้องอำลาชีวิตของทางราชการไปแล้วไม่ได้มีการมาทำหน้าที่ทั้งอ่านข่าวบรรยายถ่ายทอดสดพระราชพิธีอะไรต่างๆก็คงจะไม่ได้มาทำงานทำหน้าที่อยู่ตรงนี้แล้วส่วนรายการวิทยุจะทำต่อไหมก็ถ้าทางผู้บริหารให้ทำหน้าที่ต่อหรือท่านผู้บริหารผู้บริการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยท่านใหม่นะครับจะมีนโยบายอย่างไรก็ต้องแล้วแต่ทางผู้บริหารกันไปแต่ตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ในทางวิทยุไปต่อเนื่องกันทั้ง2วันคือเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ31ปีที่เดินทางมาก็จะทำหน้าที่ต่อไปส่วนทนดนตรีไลฟ์ตอนนี้ก็จะเหลือแต่เทปบรรยากาศของการแสดงในแต่ละเดือนมาลิลันออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับเดือนนี้จะเป็นเทปของการบันทึก70ปีกุหลาบล้านนาพี่แอสสุนทรีเวชานนท์ก็อย่าลืมติดตามกันในช่วงวันเสาร์ที่15สิงหาคมนะครับส่วนวันที่15สิงหาคมผมก็จะนำเทปของทางวิทยุนะครับจะนำเทปของคาราบาวมาฝากกันเพราะว่าผมจะต้องเดินทางไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงเวลาของการเดินทางเข้าไปตามอุทยานต่างๆนะครับคราวนี้จะไปที่7สาวน้อยมวกเหล็กสระบุรีนะครับก็ทำงานทำหน้าที่กันต่อไปนะฮะ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่ขอมาจากหลวงศักดิ์ทูบดอกสุดท้ายเพื่อไว้อะไรให้กับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีและเพลงโอ้โหสิกรรมที่คุณสิงห์นะฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับขอโทษนะฮะวันนี้ไม่ได้ดูในไลน์กับที่ขอเพลงวันนี้ที่ขอเพลงมาทางนะครับทาง Google Form ก็ทยอยเข้าส่งมาแล้วครับขอ2เพลงคุณไม่ใหญ่และโหสิกรรมของสิงห์9518จากหัดใหญ่ก็จะมอบให้ในช่วงนี้2เพลง

นอยู่พนมไพร101ขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังกลาเทศวงนักศึกษานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมเลยก็เล่นก็เล่นพอตีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนั่งมันกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดหว่องสี่คนแล้วเล่น

0: ไอ้ของชั่วโมงแรกในรายการทนดนตรีผมพี่ยศรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัติควบคุมเสียงคือวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับมีผู้ฟังขอเพลงนี้มาจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452นานแล้วไม่ได้ฟังคาถา2540และใน Google Form บาปบริสุทธิ์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ
1: ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่เนี่ยก็หมดหนี้หมดสินให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปหายไปจากสังคมน่ะให้โลกมันเจริญเจริญสอกสอกสระสระเจริญนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงอุดรธานีรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงให้เป็นไปตามแผนงานรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลก
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในการลงพื้นที่ตรวจราชการณสถานีรถไฟอุดรธานีเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับศักยภาพระบบขนส่งทางรางรองรับการเดินทางของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยนายสิริพงษ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการติดตาม3ประเด็นสำคัญได้แก่โครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าการเตรียมความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลก2569โดยวางแผนเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางรางเข้ากับพื้นที่จัดงานของจังหวัดอุดรธานีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและการจัดการพื้นที่ทับซ้อนมีการบูรณาการการทำงานระหว่างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและลดผลกระทบเชิงพื้นที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปุริมปราชโสภาภาครายงาน
1: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประกาศสอนออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมนี้หลังอดีตครูที่ถูกเลิกจ้างแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงลักษณะคุกคามต่อสวัสดิภาพของบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยออกประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เนื่องจากชาวต่างชาติซึ่งเป็นอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษที่ถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมามีการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีเนื้อหาหรือพฤติการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุปลุกปั่นข่มขู่หรือคุกคามสร้างความวิตกกังวลและความตื่นตระหนกแก่คณะผู้บริหารบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดเหตุอันอาจกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินโรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้รวมทั้งจะทบทวนประเมินและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ใกล้กรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนายทิมูทคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทางทหารประจำกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบริเวณเขตบรูวารีทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายและบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนและยานพาหนะยังได้รับความเสียหายขณะที่กองทัพอากาศของยูเครนประกาศเตือนถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากบริเวณทางตอนเหนือของประเทศพร้อมสั่งให้ประชาชนเร่งหาที่หลบภัยโดยทันทีทั้งนี้รัสเซียยกระดับการโจมตีกรุงเคียฟมากยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยใช้ขีปนาวุธซึ่งยากต่อการสกัดกั้นโจมตีเข้ามาเป็นระลอกใหญ่ในรูปแบบการโจมตีฉับพลันระยะสั้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อในอดีตที่บ้านเมืองก็ถ้าต่างจังหวัดไกลพื้นที่ก็พื้นที่ห่างไกลก็มีก็เรียกว่าถ้าเป็นเป้าหมายเปราะบางทางด้านของผู้ที่ไม่มีทางสู้ก็คือคุณครูที่ต้องไปสอนเด็กๆแล้วก็มีปณิธานมีปณิธานมีความมุ่งมั่นกันแน่แน่นะครับที่จะได้เดินทางไปโดยปราศจากการคุ้มครองใดๆในสมัยนั้นก็โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ก็จะได้ยินเสียงได้ยินข่าวเรื่องเหตุการณ์ที่ครูถูกทำร้ายหรือสูญหายหรือก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะในอดีตที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะใกล้ตัวก็คือกลายเป็นครูที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าอยู่ในสถาบันสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยเราได้รับการคุ้มครองโดยเฉพาะในภาคของภาคเมืองก็ตอนนี้ก็ต้องประวัติพันพึ่งกันไปก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็สอดส่องดูแลแล้วก็อีกหลายหลายโรงเรียนหรือเหตุการณ์ทั้งของตัวทั้งภายในเองเด็กๆเยาวชนตอนนี้ก็คงต้องหาวิธีการนะฮะคนที่ได้รับผิดชอบโดยตรงก็คงจะเหนื่อยกันโดยเฉพาะคุณครูซึ่งท่านก็เหนื่อยเด็ดเหนื่อยกับภาคการสอนและวิชาการต่างๆกันมามากมายแล้วตอนนี้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องความกดดันหรือว่าสิ่งที่เราไม่คาดไม่ถึงว่าเด็กๆหรือเยาวชนของเรานั้นจะมีอะไรที่มีสภาวะจิตใจที่เกินลิมิตเกินการควบคุมแล้วเกิดการเข็นฆ่าทำลายทำลายกันอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาแล้วฉะนั้นทุกภาคส่วนแล้วครับคงจะมอบไปทางหรือว่าให้ผู้ที่รับผิดชอบทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องทุกภาคส่วนเราเองก็มีทางที่จะทำได้อะไรบ้างอย่างเช่นใกล้ตัวก็คือดูแลครอบครัวดูแลลูกๆนะครับผมก็ต้องดูแลอาจจะใกล้ตัวก็ต้องมีอยู่เหมือนกันลูกชายก็วีนใส่เราอยู่เรื่อยๆแล้วเรื่อยๆเราก็ต้องหาทางที่จะ อธิบายเหตุผลหรือว่ามีสิ่งที่เราได้สามารถที่จะต้องควบคุมดูแลกันนะครับไม่ให้แบบเลยเถิดไปมากกว่าในสิ่งที่มันไปก้าวล่วงด่านหลุดจากสังคมในบ้านเราแล้วไปอยู่สังคมภายนอกแล้วไปมีอารมณ์ใส่กับผู้คนทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะฮะเราก็ต้องควบคุมดูแลกันหรือว่าให้เหตุผลซึ่งกันแล้วกันต้องเฝ้าดูแลยอมเหนื่อยนะครับอย่างเมื่อเช้าก็ไปแต่เช้ามืดทั้งเมื่อ2วันที่ผ่านมาคือทั้งคอนเสิร์ตนี้แทบจะสลบเลยพอดีหลังจากอำลาถนนดนตรีแล้วผมต้องอยู่ทั้งดึกเลยนะครับตีหนึ่งกว่าก็จะกลับบ้านแต่แล้วก็จะไม่กลับจะนอนที่สถานีเพราะว่าดูแลเก็บข้าวของช่วยดูสถานที่นะครับหลังจากที่คุณได้เดินทางกลับไปแล้วเนี่ยก็ดูแลสถานที่ที่มีขยะมีสิ่งที่จะต้องทำให้พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงานนะครับช่วยถึงแม่บ้านของสถานที่เขาได้อีกทางหนึ่งได้ก็ทำกันไปนะฮะโดยเฉพาะพวกเศษขวดเศษกระป๋องเศษขยะทั้งหลักก็ช่วยกันเก็บแล้วก็เก็บซากคุณเมฆขันแก้วด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องรีบมาเพราะว่าจะต้องมีอัดรายการนะครับอัดบันทึกเทปรายการทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับก็นำมาตัดต่อออกอากาศเพื่อที่จะได้นำเสนอเป็นภาคของรายการรูปแบบรายการตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปส่วนสัปดาห์นี้กำลังออกอากาศอยู่กับหนูมิเตอร์และบิวกัลยานีอยู่ใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าจะเป็นพี่แอสสุนทรีเวชนนท์เดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันนะครับในช่วงเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ก็มีทนดนตรีไลฟ์ให้คุณได้ชมพร้อมกับเสียงเพลงที่เป็นบันทึกการแสดงมาด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะครับจากคุณเอกชัยจากกำแพงเพชรที่ไม่มีครูแล้วก็ทางไลน์ก็ชื่นชอบกันหลายบทเพลงที่เราได้กำลังนำเสนออยู่นะครับเดี๋ยวขออ่านไลน์ในคืนวันนี้ก่อนนะฮะก็ต
ตั้งแต่ช่วงเย็นก็รูปยังภาพรูปภาพของงานอำลาทนดนตรีไลฟ์นี้รู้สึกจะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเพราะว่าทุกคนก็มีความเสียดายแล้วก็ทุกคนก็มากันด้วยหัวใจโดยเฉพาะคนที่ขึ้นไปชมข้างบนไม่ได้แล้วชมด้านล่างนะฮะก็มีความสุขกันไปอีกแบบนึงก็บรรยากาศเหล่านี้คงจะต้องไปชดใช้ให้ในช่วงแคมป์ไฟมาริโพนาแล้วกันนะฮะอันนั้นเป็นพื้นที่ที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นแล้วก็กว้างขวางไม่คับแคบเหมือนทางทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมแล้วก็ด้านล่างนะฮะเพราะว่ามีที่จะอยู่จำกัดส่วนท่านที่แจ้งเข้ามาก็ยาวไปถึงสังขบุรีอ๋อฮะพอดีวันนั้นคุณเรื่องกิจและการจันทร์นะฮะที่ทำมาริโอน่าภาพพิเศษที่สังขบุรีก็เดินทางมากับคุณแฟนด้วยนะครับก็มีบอกว่าไม่ได้ฟังนานแล้วมาริโอน่าครับแต่ก็เรื่องของเดินทางจากราชบุรีฝนตกตลอดทางจนถึงคลอง11เปิดฟังทนดนตรีสบายสบายสุขใจคุณตู่คุณงามบ้านโป่งขอบคุณกับวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นรสเลิศผมได้ชิมได้ชิมได้ลองท้องอย่างเต็มที่หลังเลิกงานแล้วนะฮะขามันปวดไปหมดเลยแล้วก็หิวมากนะฮะหลังจากคอนเสิร์ตแล้วก็เลยมาแวะในทานวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นของคุณตู่คนงามบ้านโป่งไปแล้วนะครับคุณวุฒิเมืองนนท์บอกดูข่าวที่โรงเรียนเทพศิรินแล้วรู้สึกสงสารผู้เคราะห์ร้ายมากเลยมันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะคุณปอชิตาก็ฟังเพลงอโหสิกรรมนะครับแล้วก็มีช่อง11คุณอ้อย AJ กำลังออกอากาศรายการทนดนตรีไลฟ์หนูมิเตอร์และบิวกัลยานีขอบคุณคุณอ้อย AJ ที่ทำขนมมาฝากทีมงานด้วยนะครับคุณปอชิตาบอกที่นี่ไม่มีครูชอบมากเลยคือพวกนี้อยากฟังเพลงแม่ของแฮมเมอร์ได้ครับเข้าสู่เดือนแห่งวันแม่ก็ยินดีนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มนำเพลงกับแม่มาฝากกันนะครับตอนนี้ฟังเพลงพ่อกันแล้วกันนะครับจดหมายถึงพ่อที่คุณขอมานะครับและเจ้าผีเสื้อเอ๋ยครับ

ที่อยากจะถามเหมือนกันว่าใครทำเจ้าเอ๋ยใครทำให้เด็กน้อยคนหนึ่งต้องมีชะตากรรมในการได้นำอาวุธขึ้นมาล่าสังหารคนเป็นผักเป็นปลาขนาดนี้ในเมื่อตอนที่นวีเวียศักดิ์กุขันธินคนที่ทำงานเพลงของสองวัยก็เคยได้เดินทางด้วยกันมานาก็จะพูดเสมอว่าไม่อยากให้เด็กต้องมานั่งเรียนหนังสือแบบเยอะแยะมากมายต้องมาเข้าเหมือนอยู่ในค่ายกักกันบีบคั้นอยู่ในเรื่องของหลักการไอ้พวกวิชาการต่างๆเนี่ยบอกเด็กควรจะได้วิ่งเล่นในทุ่งกว้างควรได้มีการอยู่กับจินตนาการไม่ควรจะมาอยู่กับพวกตำรับตำราหนังสือหนังหาการเรียนอะไรที่มันมากมายนักหรือว่าเทคโนโลยีหรือสิ่งที่ต้องก้าวไปให้ได้ให้ทันกับโลกในยุคความเปลี่ยนแปลงจะเป็นยุคดิจิตอลหลายจินตนาการเหล่านี้หายไปจากพวกสมองกลและความประสบของเทคโนโลยีที่นาเคยพูดเสมอผมก็จำได้แล้วกับบัดนี้มันก็แน่นอนในเรื่องของความต่ำตมของพวกสื่อสารด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ที่มันทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ก้าวหน้าไปแต่มันมีหลายอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในโลกแห่งความที่ทำให้เด็กและเยาวชนนั้นต้องก้าวเข้าไปสู่ในสิ่งที่มันเหมือนเป็นเครื่องมือทาสให้กับพวกความบัดซบทางเทคโนโลยีน้ำฝนครับ

ตอนที่ไปเขาใหญ่แล้วก็พบกับครูตึงอาจารย์มานพรัตนพันธากุลโรงเรียนบุญวัฒนาที่แกสอนเด็กๆโดยไม่ให้เด็กอยู่ในห้องเรียนไปอยู่ที่ด้านนอกรดน้ำพรวนดินทำการเกษตรก็ปลูกตำหนักต้นไม้นะครับแกไม่ให้แกเด็กๆเขาไปอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ครูที่แบบทำงานศิลปะก็พาเด็กไปวาดภาพไปรดแล่นตามจินตนาการแล้วก็ไปปลูกผักปลูกหญ้าไปดูธรรมชาติวันๆไม่ค่อยได้เข้าไปห้องเรียนที่โรงเรียนเท่าไหร่นักก็เป็นที่เอื้อมละอากับบรรดาครูผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เขาต้องทำการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางกระทรวงหรือว่าทางระบบในการศึกษาแต่แกก็ผีบ้าออกไปตามตะเวนหาเด็กไปเด็กก็ชอบสนุกวันๆไม่ต้องเรียนในคาบการศึกษาก็ออกไปสู่จินตนาการในโลกกว้างทำงานศิลปะทำงานเรื่องของธรรมชาติทั้งหลายแล้วก็เด็กเหล่านั้นก็เข้มแข็งแข็งแกร่งจนกลายเติบโตมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีทั้งศิลปินอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทำงานในระบบอะไรเท่าไหร่นักแต่ก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ได้มีภาวะเคร่งเครียดและกดดันอะไรอาจจะอยู่กันแบบเหมือนกับไม่ค่อยร่ำรวยนะพูดง่ายๆนะครับก็อยู่ได้ก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะถ้าศิลปะวัฒนธรรมศิลปะงานวรรณกรรมศิลปะหรืองานธรรมชาติเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเด็กๆที่มีความเคร่งเครียดหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะมีเกราะป้องกันตนเองได้เปราะบางจากการถูกบูลลี่การถูกพูดจาหรือไม่มีใครที่เป็นที่ปรึกษาได้ในยามที่ครอบครัวแตกแยกไปงานวันงานนั้นศิลปะเหล่านี้ถ้าทำได้นะครับก็น่าจะรวมตัวกันสำหรับบรรดาคนทำงานศิลปินอยากจะคิดอีกโครงการหนึ่งที่จะทำให้งานเหล่านี้ได้ช่วยเหลือสังคมกันได้อีกทางหนึ่งนะฮะถ้าทำได้ก็จะลองคิดดูว่าจะรวมตัวกับทางคนทำงานศิลปะทั้งหลายที่เราเคยได้มีนะฮะมีกันอยู่เนี่ยมารวมตัวกันทำว่าถ้าสภาพในการเหล่านี้ต้องบำบัดกันบ้างแล้วอาจจะต้องพึ่งครูมอสที่ทำศิลปะบำบัดอยู่ที่เชียงดอยหลวงเชียงดาวหาครูทางภาคใต้ครูทางอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำงานศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้มาหรือแม้กระทั่งจะไปถึงแบบคนที่เป็นแบบเกษตรลุงฟางอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละครับที่คุณขอมานะครับผมมอบให้แล้วแล้วก็ทาง0816346452ที่คุณขอมาจากสาวน้อยบ้าน

ที่สาสุราเข้ามาทาง0816346452พอดีมีผู้ฟังขอเพลงคิดถึงจากคุณหลวงป๋องนับเปลี่ยนนะครับจากบ่อพลอยกาญจนบุรีเอหายไปไหนเคยเปิดอยู่บ่อยๆคิดถึงไม่มีอย่างนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าป๋องนับเปลี่ยนในปกติก็เคยเปิดอยู่ในสมัยก่อนก็อีกประมาณเดือนนึงนี้หลังเกษียณนี่ก็จะต้องขนซีดีตอนนี้คาสเซ็ตกับแผ่นเสียงเนี่ยผมคงขนเอาหมดกลับมาที่บ้านหมดแล้วก็เหลือแต่เนี่ยฮะซีดีนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องขนทยอยขนกลับมาเข้าของกลับมาให้หมดนะฮะแล้วก็มาเปิดที่บ้านนะครับต่อไปก็จะเปิดเพลงที่บ้านแล้วนะครับพอหลังจากนี้เราก็เป็นบุคคลภายนอกแล้วเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้ว60แล้วขึ้นรถไฟนี่ครึ่งราคาป่ะราชการด้วยบำนาญนี่ให้ครึ่งราคาป่ะจะได้นั่งรถไฟเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยเลยนะฮะอ๋อเจอแล้วนะครับอ๋อขอบคุณมากครับคุณสวิตนะครับดังนั้นจะได้นำเสนอในช่วงท้ายกับถนนดนตรีในชั่วโมงที่2นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของถนนดนตรีนะครับ0816346452เมื่อสักครู่นี้ทางข้อความที่คุณโดมนครสวรรค์ที่เป็นผู้ทำแบนเนอร์มาให้3ปีเนี่ยก็ขอเพลงน้ำฝนมาได้จัดให้แล้วสรุปวันนั้นลูกชายไปไม่ทันนะครับอ๋อครับครับนี่กำลังดูว่าเพลงของวงบางลำพูนะฮะแบนก็คงจะได้นำเสนอกันในโอกาสต่อไปครับไปท้ายกันด้วยเพลงคิดถึงจากป่องนับเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: งดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันขณะที่ยอดส่งออกล่าสุดมีมูลค่ากว่า127ล้านบาท
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการผลไม้หรือสินค้าทุเรียนภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรว่าในปีนี้ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ70-80กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งรับซื้อและดูดซับผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อทุเรียนภาคใต้ประมาณ 300,000 ตันเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 200,000 ตันเพื่อช่วยพยุงราคาให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้จนจบฤดูกาลขณะที่ยอดส่งออกทุเรียนไทยข้อมูลวันที่4สิงหาคมล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1,100,000 ตันรวมกว่า 68,000 ตู้มูลค่ากว่า 127,220 ล้านบาทโดยจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการส่งออกทั้งการเปิดทางบริเวณด่านสำคัญเพิ่มทางเลือกด้านระบบรางเพื่อลดปัญหาทุเรียนตกค้างและเตรียมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดส่งเสริมการแปรรูปและนำของเหลือจากการผลิตเช่นเปลือกทุเรียนมาสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด Zero Waste เพื่อลดปัญหาผลผลิตส่วนเกินและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบผลไม้ในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมทรัพยากรน้ำพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกเขตป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าซากตาเนียมตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สนับสนุนโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมกล่าวว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่ากรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการไปแล้ว66โครงการและอยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก6โครงการรวม72โครงการเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าลดปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่และลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนแหล่งน้ำช้างป่าซากตะเนียมสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก 220,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าโดยตรงช่วยให้สัตว์ป่ามีแหล่งน้ำเพียงพอในพื้นที่ธรรมชาติลดแรงกดดันจากการออกนอกพื้นที่ป่าและช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ลดระยะเวลารอคอยได้สั้นที่สุดในกลุ่มรัฐ
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิด1จังหวัด1โรงพยาบาลโดยกล่าวว่าได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สำคัญของสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีอาทิโรงพยาบาลท่าวุ้งดูแลผู้ป่วยครบทุกมิติตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมีผลสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาเดินได้อีกครั้งสูงถึงร้อยละ85และยังมีแผนจัดตั้งศูนย์สุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรขณะที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้พัฒนาศักยภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถปรับแผนการรักษาได้ทันทีตามตำแหน่งก้อนมะเร็งและเทคนิคการฉายรังสีศัลยกรรมที่มีการฝังทองเพื่อความแม่นยำสูงสุดในการฉายรังสีมะเร็งต่อมลูกหมากนวัตกรรมคลื่นวิทยุเพิ่มอุณหภูมิทำลายเซลล์มะเร็งและรักษามะเร็งตับโดยไม่ต้องผ่าตัดทำให้มีระยะเวลารอคอยการรักษาที่สั้นที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐพร้อมทั้งนำระบบเทเลเมดิซีนมาใช้ลดความแออัดในโรงพยาบาลนันทิกากิตตาโลรายงาน
6: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนน

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความ

ประเทศญี่ปุ่นเขาจำกัดเรื่องอาวุธประชากรเขาจะต้องปราศจากอาวุธแล้วก็สถิติเรื่องคดีการฆาตกรรมหรือว่าการใช้อาวุธนั้นก็จะไม่มีมากเหมือนเช่นประเทศของเราจากผลพวงของสิ่งที่เกิดความทำลายล้างจากปรมาณูเมื่อช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองแล้วญี่ปุ่นก็โดนทั้งสองถล่มทั้งสองเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในช่วงเดือนสิงหาคมทำความสูญเสียให้กับชีวิตผู้คนจำนวนมากก็ต่อเนื่องกันมายาวนานถึงเรื่องของร่างกายที่ได้พบกับปรมาณูนิวเคลียร์ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรในโลกใบนี้สำหรับการทำลายล้างเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิโยธรุ่งสมัยและทีมงานของทนดนตรีคุณแม่ขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองหรือกิจลังการจันทร์วสันต์มุงสว่างสมเกียรติท่านมณีมนุษย์ผาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินฮัสดินเทพฮัสดินณอยุธยาและคุณสุวินสมนัตควบคุมเสียงเพลงที่ผมเลือกมานะครับฮิโรชิมาจากนางาคาราวานและเพลงที่คุณผู้ฟังได้ส่งเข้ามาในไลน์ของทนดนตรีในคืนวันนี้ก็มีขอเพลงเข้ามาทางไลน์เลยจันเจ้าขาของวงโฮปเพลงนี้ฟังตอนดึกๆเพราะมากครับดร.ณรงค์ชูศรีชัยขอบคุณเพลงจดหมายถึงพ่อค่ะคุณน้อยเอเจเมื่อวานไม่ได้ฟังนางอีดร้องเพลงวันนี้ขอฟังหน่อยนะคะจัดให้แล้วนะครับแล้วก็มีขอบอกตาดูหนูมิเตอร์หูฟังถนนดนตรีแยกประสาทกันไปนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณขอมานะครับจันเจ้าขา

ต่อเนื่องจากจันเจ้าขาก็มอบตุ๊กตาขาหักให้กันแล้วกันเป็นเรื่องของการที่ไม่มีโอกาสนะฮะบางคนมีโอกาสเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้เห็นถึงคุณค่าเหล่านั้นนะครับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะแม้กระทั่งมีตุ๊กตาหรือของเล่นเป็นของตนเองอย่าว่าแต่ข้าวปลาอาหารนะฮะก็จะนำไปใส่ทองก็ยากเหมือนกันยุคนี้ก็ยุคลำบากเท่าไหร่ก็คิดว่าคงจะต้องอดทนเยอะนะครับเรื่องของเด็กโรงเรียนเทพสิรินทร์ก็มีเสียชีวิตไปหลายที่9สงสารเด็กที่ไม่รู้อีโนอีนี่เด็กหญิงวัยเพียง12ปีที่ต้องมาสูญเสียชีวิตไปอีก1รายก็ไม่รู้สาเหตุว่ายังไงแต่หลังจากนี้ต้องเอาความกระจ่างให้เกิดขึ้นแล้วต้องหาสาเหตุอยู่แล้วล่ะครับแล้วต้องหาทางที่จะต้องแก้ไขให้ได้อย่าเพียงแต่ให้มันผ่านลมผ่านเลยไปเหมือนที่ผ่านมาก็มีเหตุการยิงในสถาบันในโรงเรียนอยู่ที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ยังอยู่ในความทรงจำอยู่ก็มาเกิดขึ้นอีกนี่ต้องไปดูว่าจะทำยังไงกันนะครับกับเพลงที่คุณไม่ได้เลือกมาแต่ผมก็เลือกมอบให้แล้วกันนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีครับครูข้าง

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม36นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีก็เลยเปิดเพลงเกี่ยวกับครูเพราะว่าคุณครูผู้สูญเสียในเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นั้นก็หลายท่านแล้วก็ขวัญก็คงจะฝันนี้ได้ฟอกันไปแล้วก็ต้องมีการจัดงานโรงเรียนปิดในช่วงนี้แล้วก็ต้องจัดงานศพโดยเฉพาะครอบครัวของน้องที่ยิงเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ต้องจัดงานศพทั้งหลายศพเลยนะครับเป็นความเศร้าจริงๆมีผู้ฟังในไลน์ขอเพลงครูกระดาษทรายอ๋อคุณปัทมาสุนแยมแต่ดร.นรงค์บอกฟังเพลงครูแล้วนึกถึง40ปีที่แล้วผมเป็นครูที่โรงเรียนกระดังงาอำเภอบางคนทีครูมีไม่กี่คนออกตามหาเด็กให้มาเรียนผมกับเพื่อนลงในสวนมะพร้าวออกไม่ได้เดินไปมีแต่ต้นมะพร้าวต้องนั่งอยู่นานรอจนชาวสวนผ่านมาพาออกจากสวนมะพร้าวได้ จริงครับเพราะว่าตอนที่เด็กๆเนี่ยครับเราไปอยู่ในสวนมะพร้าวที่บางคนทีที่บ้านพ่อที่ลงหีบบางคนทีตรงวัดบางกล้วยนี่แหละครับเข้าไปในสวนนี่มันเหมือนกันหมดนะฮะท้องร่องสวนเนี่ยแล้วก็จะมีลูกของป้าของลุงที่เขาก็เป็นคนแม่กลองอยู่ในนั้นเขาจะพาเราเดินเขาจำได้หมดท้องร่องตรงไหนสวนไหนสวนใครสวนใครแล้วก็จำได้หมดเราบอกว่ามันจำได้ยังไงวะเราเดินในแต่ละร่องแต่ละสวนนี่ยังจำไม่ได้เลยมันจำได้หมดต้นมะพร้าวอ่ะยังรู้เลยว่าจะมีกี่ต้นอ่ะเขาบอกเขาปลูกเขารู้เลยว่าต้นนี้ขึ้นใหม่ต้นนี้ขึ้นเก่าต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นนี้เก่ามากไปแล้วอยู่นานแล้วนะฮะโอ้อัจฉริยะจริงคือในสมัยนั้นนะคือเขาไม่ได้เรียนหนังสือด้วยเรียนจบป.4มั้งเป็นญาติเป็นแล้วก็จำหมดเลยนะฮะแล้วก็เก่งในเรื่องเอาดินจากท้องร่องนะครับขึ้นมาโปะไว้ข้างตรงคือเวลาที่เขาทำดินท้องร่องจะต้องโกยดินขึ้นมาแล้วก็โปะข้างตรงที่เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นแบบท้องร่องนั่นแหละครับมันจะต้องโปะขึ้นไปข้างแล้วก็โกยดินกันสมัยก่อนเราก็สนุกกันชอบไปโกยดินเขาก็เป็นรุ่นพี่ก่อนเราเขาก็จะต้องคอยดูเราไม่ว่าเพราะงั้นเดี๋ยวน้ำมันพัดไปหรือไม่คือมันจมนะครับพอดินโคลนก็ไม่ประมาทไม่ได้เราก็ชอบสนุกดียิ่งเก็บละมุดเก็บอะไรผลไม้อะไรฮะในสวนเนี่ยสนุกไปอีกแบบมะม่วงเยอะนะครับแต่ก่อนเนี่ยมะม่วงก็เยอะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีลิ้นจี่แม่กลองอีกอันนะฮะแล้วก็ส้มโอโอ้พูดแล้วก็อยากไปแล้วก็ไปแม่กลองสักรอบแล้วกันตอนนี้ก็เกษียณแล้วไปไหนก็ได้ครับเพลงที่ผมมอบให้นะครับล็อกเวียนครับ

ราจึงกล่าวขานกันได้ว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวชาวนากว่าครึ่งประเทศล้วนแล้วแต่ผลิตข้าวได้ปีละมากๆเพื่อเลี้ยงประชากรของเรา

ชีวิตของคนชนบทชาวไร่ชาวนาจากเพลงได้เลยนะครับแดดสุดท้ายที่มาริโอน่าได้ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชนบทเป็นเพลงของวงสะพานคุณสุเมธสัจจิตและคุณพิชพงศ์พิทักษ์เหลือตอนนี้คือสุเมธอย่างเดียวพิชพงศ์ก็ลาลับไปแล้วเพลงต่างๆที่ยังติดค้างอยู่เช่นสิบล้อที่หายไปของวงเขียนไข่และวานิชขอมาจากลำปางเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมไปให้คุณบุญประกอบอกจินได้โหลดเพลงให้นะครับแล้วก็อีกหลายๆบทเพลงที่ในคืนวันนี้ยังไม่ได้จัดให้ทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form แบบฟอร์มที่จะทำให้แอดมินได้ทราบว่าเพลงนั้นเพลงนี้คือเพลงอะไรบ้างส่งเข้ามาแล้วในช่วงบรรยากาศก็อยากให้นำเสนอกันบ้างในนอกเหนือจากในช่วงเวลาของทนดนตรีนะครับคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกับช่วงเวลาของรายการทนดนตรีโดยผมพิโยธรุ่งสมัยขึ้นวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งระบบ FM และ AM และเครือข่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณกันอยู่ครับเดินทางกันได้ถึงช่วงท้ายของทนดนตรีกันแล้วครับเพลงที่จะขออนุญาตปิดท้ายกันเพราะว่าน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญจะมีงานในเดือนตุลาคมคนพูดเพลงกับตอนพูดไม่เข้าหูก็ไปให้กำลังใจกับน้ำหมูกันได้ในช่วงเดือนตุลาคมวันที่10ตุลาคมที่หอใหญ่ที่ไม่ใช่โทษนะที่สยามพารากอนนะครับก็เป็นหอที่จุคนได้เป็นพันเหมือนกันนะก็อยากจะไปเก็บตกความรู้สึกหลายอย่างที่เคยหล่นหายไปในช่วงเวลาหนึ่งครับคือวันนี้เวลาของทนดนตรีก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับก็ขอบคุณทั้งผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งถึงขณะนี้เราก็ยังคงเดินทางต่อสำหรับทนดนตรีในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ได้พบกันในวันพรุ่งนี้กันต่อไปด้วยนะครับที่วันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ข้อสำคัญการจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการได้แท้จริงพระบรมราชโอวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเยระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์แรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านฟังรายการคติธรรมประจำวันทุกรายการตามรายพ่อเพื่อพอเพียงเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น.ที่เวลาครองของชาติจากนั้นรายการปาฐกถาธรรมรายการคุณของแผ่นดินเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการวิทยุออกปมช.เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการรักษิณถิ่นอีสานเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟต่อรายการเพื่อนใจวัยรุ่นเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.ติดตามรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์กำจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรหมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณนะไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ต้องขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้คณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นญาติโยมวันอังคารวันที่10พฤศจิกายนได้รับนิมนต์ให้ไปเทศอานิสงส์บุญกฐินที่ศาลากลางหมู่บ้านบ้านหนองไผ่น้อยตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะเวลา 12:30 นถูกกาดประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมล่วงหน้านะโยมนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531407 0866531407ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นนิยมญาติทั้งหลายวันนี้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์อาจจะมีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้กับลูกเนรโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางรามหลวงบุรีรัมย์กิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นจะมีการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงและหลังจากนั้นก็จะมีการประกอบพิธีถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนนะแล้วก็ทอดพระป่าเพื่อการศึกษาเป็นลำดับไปนะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เชิญชวนโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันมีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมในพิธีบุญโดยทั่วกันนะโยมนะนะจะร่วมทอดพระป่าเพื่อการศึกษาหรือถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนนก็ได้เช็คเช่นเดียวกันก็ต้องขออนุโมทนากับคณะศรัทธาสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันนะที่ได้แจ้งเกียรติจำนงมีส่วนร่วมในการถวายทุนการศึกษาคณะครอบครัวของคุณพี่ประภาพรเฮียบสุวรรณ5ทุนคุณแม่ลำดวนอุตตปา5ทุนคุณแม่อำนวยนาคินชาติ1ทุนคุณแม่บุญเรียน1ทุนคุณแม่เสียมการเพียรคุณย่าของน้องนโม1ทุนคุณธนิสาสว่างพบ1ทุนคุณแม่ต้อยสิงสวัสดิ์หินโคนลำเปลมาศ4ทุนคุณพ่อประเสริมชาญกิจจากบ้านรังกาตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายนครราชสีมาถวาย1ทุนและคุณครูสุวรรณีปิยวงศ์ครูโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมถวายทุนการศึกษาลูกเนน6ทุนอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้วันนี้ญาติโยมมีจิตศรัทธาก็สามารถที่จะร่วมถวายได้นิยมนะไปที่วัดกลางรามหลวงบุรีรัมย์เวลา 8:30 นเป็นต้นไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องความกตัญญูเป็นอุดมมมงคลวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะเป็นวันที่ลูกหลานอยู่บ้านอยู่เรือนนะบางคนก็ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายน
นะก็ขอให้มีอนาคตที่สดใสฟังเทศฟังธรรมให้มีความสุขกายสบายใจนะแล้วก็มีความกตัญญูต่อบิดามารดาปู่ย่าตายายนะผู้ชูชุบอุปถัมภ์เลี้ยงดูเรามานั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดมีแก่เยาวชนให้มีความกตัญญูรู้คุณของบิดามารดารู้คุณของครูบาอาจารย์แล้วก็ให้ลูกหลานของเรานั้นเนี่ยเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรมไม่ให้ลูกหลานของเรานั้นเนี่ยไปคล้องแวะในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสื่อมมีอบายมุขเป็นต้นรวมไปถึงดูแลลูกหลานของเราไม่ให้เกลือกลั้วกับสิ่งที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมและให้ดูแลลูกหลานของญาติของโยมให้ใกล้ชิดตามสมควรเพราะในสังคมปัจจุบันนี้มันมีสิ่งล่อมีสิ่งลวงมากมายที่ทำให้ลูกหลานของญาติของโยมนั้นเนี่ยติดหรือหลงไหลโดยที่เราไม่รู้นะก็มีหลายอย่างเป็นข่าวปัจจุบันนี้ก็มีส่วนเช็คเช่นเดียวกันในเรื่องของการทำให้เด็กมีนิสัยก้าวร้าวมีนิสัยเกียจแค้นชิงชังก็เลยก่อให้เกิดความหลงผิดคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นเนี่ยถูกต้องนะสุดท้ายก็มีการเบียดเบียนชีวิตของบุคคลอื่นแล้วก็ตนเองก็ต้องจบชีวิตไปดังที่เป็นข่าวนั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าอะไรที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดแล้วหลายๆเรื่องหลายๆราวนะเกิดขึ้นแก่เด็กแล้วก็เด็กเป็นผู้กระทำด้วยนะซึ่งตรงนี้ฝากญาติฝากโยมทุกคนทุกท่านให้เรานั้นเนี่ยดูแลบุตรหลานของเรานะให้ดีเพื่อไม่ให้ลูกหลานของเรานั้นหลงผิดหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นความกตัญญูกตเวทีก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องบ่มเพาะบุตรหลานของเราหรือแม้แต่ตัวเราก็เช็คเช่นเดียวกันก็พึงมีความกตัญญูต่อผู้ที่พึงกระทำต่อท่านนะมีบิดามารดาเป็นต้นคำว่ากตัญญูแปลจากศัพท์บาลีว่ากตัญญูตาหมายถึงความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นที่เคยทำไว้แก่ตนกตัญญูตามักมาคู่กับคำว่ากตเวทีที่หมายถึงการยอมรับบุญคุณของผู้อื่นแล้วก็ทำการตอบแทนเมื่อรวมทั้งสองคำเข้าด้วยกันเป็นกตัญญูกตเวทีจึงหมายถึงการรู้สำนึกในบุญคุณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณนั้นอันความกตัญญูเนี่ยญาติโยมมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักไม่ใช่เพียงแค่รู้จักบุญคุณตามที่ได้ยินได้ฟังมาหรือได้รู้จากการศึกษาเล่าเรียนมาเท่านั้นแต่ต้องเป็นการรู้ที่เกิดจากจิตสำนึกหรือความรู้สำนึกของตนจริงๆความกตัญญูมีลักษณะพิเศษอยู่3ประการก็คือว่ารู้ว่าบุคคลนั้นมีบุญคุณแก่ตนอย่างไรก็จำไว้ได้และมีความสำนึกยอมรับในบุญคุณนั้นอยู่ในจิตใจตลอดไปรู้ว่าบุคคลผู้มีบุญคุณแก่ตนนั้นมีความต้องการอะไรรู้ว่าตนควรปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีบุญคุณอย่างไรจึงจะเหมาะสมนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้มีคุณธรรมคือความกตัญญูย่อมที่จะเป็นผู้ที่ยกย่องเชิดชูไม่ลบหลู่ผู้มีบุญคุณในทางพระพุทธศาสนาได้รับรองไว้ว่าความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีนะกล่าวคือจะรู้ว่าใครเป็นคนดีก็เพราะมีความกตัญญูเช่นจะรู้ว่าลูกดีก็เพราะมีความกตัญญูต่อพ่อแม่จะรู้ว่าศิษย์ดีก็เพราะมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์จะรู้ว่าพลเมืองดีก็เพราะมีความกตัญญูต่อประเทศชาตินะจะรู้ว่าประสบนิกรดีก็เพราะมีความกตัญญูมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สรุปให้ชัดก็คือว่าความกตัญญูต้องรู้และก็สำนึกในฐานะ4ประการก็คือว่ารู้และก็สำนึกในความรักที่ท่านมีรู้และก็สำนึกในความดีที่ท่านทำรู้และก็สำนึกในคุณธรรมที่ท่านบำเพ็ญและ4นั้นเนี่ยรู้และก็สำนึกในความร่มเย็นที่ได้พึ่งพาอาศัยท่านนั้นโยมญาติทั้งหลายความกตัญญูเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปนะความกตัญญูเป็นหลักแห่งการปฏิบัติของคนดีดังที่ท่านผู้รู้หรือกวีท่านได้ประพันธ์เป็นคำกลอนสอนใจไว้ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควร
คนดีล้วนใจมั่นกตัญญูนั้นบุคคลผู้มีความกตัญญูนั้นแน่ญาติโยมจึงเป็นดุจอัญมณีอันล้ำค่ามากยากที่จะหาและมีได้ในคนทั่วไปส่วนบุคคลผู้อกตัญญูย่อมเป็นดุจกรวดหินดินทรายย่อมหาได้ดัดดื่นโดยทั่วไปพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องบุคคลผู้ที่มีความกตัญญูว่าเป็นบุคคลหาได้โดยยากในโลกคู่กับบุพการีคือบุคคลผู้ทำบุพการะก่อนแท้จริงแล้วในญาติโยมความกตัญญูเนี่ยไม่ใช่มีความหมายเพียงสำนึกในบุญคุณและตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณแก่ตนเท่านั้นแต่ยังหมายรวมไปถึงกตัญญูต่อสัตว์สถานที่สถาบันวงตระกูลสังขารร่างกายตลอดถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสิ่งอื่นๆที่มีคุณต่อตนด้วยนะกล่าวคือตนอยู่สุขสบายตามสมควรในประเทศใดในถิ่นใดก็สำนึกในบุญคุณแล้วก็ตอบแทนคุณโดยไม่ดูหมิ่นดูแคลนประเทศของตนนะไม่ดูถูกถิ่นไม่ดูถูกถิ่นที่อยู่อาศัยหรือสังคมของตนไม่ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของตนถิ่นฐานบ้านเกิดสังคมหรือแก่สถาบันที่เราอาศัยอยู่ในขณะเดียวกันก็ใช้สติปัญญาของเรานี่แหละดูแลรักษาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองถิ่นฐานบ้านเกิดสังคมหรือแก่สถาบันของตนด้วยความเสียสละอย่างเนี้ยเรียกว่ากตัญญูต่อสถานที่ต่อสถาบันอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยตนเกิดในตระกูลใดมีความรับผิดชอบรักษาชื่อเสียงของวงตระกูลนั้นเอาไว้ไม่ทำให้วงตระกูลเสียหายดังพร้อยเพราะการกระทำของตนอย่างเนี้ยเรียกว่ากตัญญูต่อวงตระกูลแม้สังขารร่างกายของตนบุคคลก็ต้องแสดงความกตัญญูด้วยการให้ร่างกายเนี่ยได้หยุดพักผ่อนบ้างไม่หักโหมใช้งานไม่ให้ตรักตรำทำงานหนักเกินไปจนร่างกายทรุดโทรมก่อนวัยอันควรมันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมองดเว้นการใช้ร่างกายไปในทางที่ผิดนะก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยดำรงอยู่ได้อีกนานเพื่อสร้างสรรค์คุณงามความดีต่างๆได้อย่างเต็มที่การสงวนรักษาร่างกายไว้อย่างเนี้ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนั้นโยมญาติทั้งหลายแม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นต้นไม้ป่าไม้ภูเขาแม่น้ำลำคลองตลอดจนอากาศล้วนเป็นสิ่งที่มีอุปการะแก่เราทั้งนั้นจึงต้องสำนึกในบุญคุณและตอบแทนบุญคุณนั้นด้วยมีพระพุทธพจน์ที่ตรัสสอนเอาไว้ว่าบุคคลเข้าไปอาศัยนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาแห่งต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะคนประทุษร้ายมิตรเป็นคนชั่วนะนั้นเราท่านทั้งหลายแม้ต้นไม้ป่าไม้ก็ต้องรู้จักบุญคุณคือเราต้องช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดไม่ตัดโค่นทำลายให้หมดไปโดยเร็วเกินความจำเป็นและควรที่จะปลูกเพิ่มเมื่อถูกทำลายไปแล้วหรือแม่น้ำลำคลองก็ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอไม่ปล่อยให้แม่น้ำลำคลองสกปรกด้วยการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลลงไปเมื่อเห็นแม่น้ำลำคลองสกปรกหรือเศษขยะต่างๆทับถมลงไปก็ต้องช่วยกันกำจัดให้หมดไปอย่างเนี้ยเรียกว่ากตัญญูต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของป่าไม้ในญาติโยมนะในปัจจุบันนั้นก็จะเห็นญาติเห็นโยมมีความสุขในการเข้าป่านะสมัยก่อนนั้นเข้าป่าล่าสัตว์ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะการเข้าป่าล่าสัตว์ไม่มีเพราะสัตว์จะต้องช่วยกันดูแลรักษากลัวมันจะสูญพันธุ์แต่ส่วนมากโยมญาติทั้งหลายเข้าป่าไปหาเก็บเห็ดเนี่ยรูปแบบผสมนะผสมตามดบตามปรือเจริญนะอันนี้แหละไปเก็บเห็ดก็เป็นความสุขสำหรับญาติโยมผู้ที่ไปหาเพื่อที่จะได้เห็ดนั้นมาต้มมาแกงหรือพอที่จะจำหน่ายได้ก็จำหน่ายญาติโยมเป็นความสุขที่เราท่านทั้งหลายสามารถที่จะแสวงหาได้จากธรรมชาติซึ่งไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ในเรื่องความสุขในส่วนนี้สำหรับญาติโยมที่ชอบที่จะไปเข้าป่าแล้วก็ไปเก็บเห็ดหรือเก็บของป่าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขในกิจกรรมที่เรานั้นได้กระทำ
นะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายป่าไม้จะคงอยู่ก็ต้องช่วยกันดูแลรักษามิฉะนั้นป่ามันจะหมดไปธรรมชาติก็จะถูกทำลายเมื่อธรรมชาติถูกทำลายไปแล้วอะไรต่างๆก็จะไม่เหมือนเดิมนั้นเราจะต้องกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญแน่ที่จะประกาศศักดิ์ศรีของบุคคลนิยมนะศักดิ์ศรีของบุคคลย่นลงในคุณธรรมก็คือความกตัญญูนี่แหละกล่าวคือบุคคลใดมั่นอยู่ในความกตัญญูบุคคลนั้นย่อมมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าไร้ความกตัญญูก็ถือว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีเป็นคนไม่ดีเป็นคนดีไม่ได้เรียกว่าเป็นคนอกตัญญูคนอกตัญญูนั้นถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ได้แต่ก็ไร้เกียรติเป็นที่ติฉินนินทาของคนทั่วไปมีพุทธพจน์ที่แสดงถึงเรื่องของคนอกตัญญูไว้มากมายเช่นถึงจะมอบทรัพย์ให้ทั้งแผ่นดินก็จะทำคนอกตัญญูผู้คอยแสหาแต่ความผิดของบุคคลอื่นเป็นนิดให้อิ่มใจไม่ได้เลยถึงแม้ว่าแผ่นดินจะเป็นถิ่นไร้มนุษย์มีแต่คนอกตัญญูเท่านั้นอาศัยอยู่ก็อย่าได้คบหาสมาคมกับคนอกตัญญูเลยหากว่าขอนไม้กับคนอกตัญญูลอยน้ำมาให้เก็บรักษาขอนไม้เอาไว้นะอย่าได้ใส่ใจถึงคนอกตัญญูเพราะคนอกตัญญูมักประทุษร้ายในภายหลังส่วนขอนไม้ใช้ประโยชน์ได้โดยส่วนเดียวนั้นโยมญาติทั้งหลายความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งนะที่มีอยู่ประจำโลกคนดีทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบกันมาจึงได้ถือว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นภูมิชั้นของคนดีโดยตรงเลยทีเดียวแม้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงยกย่องเอาไว้ว่าเอสาภิกขเวสัพพริสภูมิยติทังกตัญญูตากตเวทิตาแปลว่าภิกษุทั้งหลายคุณธรรมข้อนี้คือความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิธรรมของคนดีดังนี้คุณธรรมคือความกตัญญูเนี่ยอันบุคคลพึงปฏิบัติหรือพึงแสดงออกดังนี้คือกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูบาอาจารย์กตัญญูต่อพระมหากษัตริย์กตัญญูต่อพระพุทธเจ้าซึ่งในเช้าของวันนี้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนแม่ของแผ่นดินและก็ให้ลูกเนนได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อแม่เพื่อให้กำเนิดเกิดชีวิตซึ่งในเช้าของวันนี้ก็มีกิจกรรมนะทำบุญแต่เช้า 8:30 นพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปนะสวดพระพุทธมนต์นะสวดธรรมนิยามนะแล้วก็ถวายวัตถุทายธรรมแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นลำดับไปก็ถวายทุนการศึกษาทอดพระป่าเพื่อการศึกษาด้วยนั้นในวันนี้ที่วัดกลางรามหลวงบุรีรัมย์ก็มีกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาวัดกลางรามหลวงบุรีรัมย์นะดังที่ได้ประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมในช่วงต้นของรายการนั้นในเช้าของวันนี้ก็นำเอาเรื่องความกตัญญูต่อบิดามารดาให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังนะฟังแล้วฟังอีกฟังอยู่บ่อยๆก็ดีญาติโยมเราจะได้จดได้จำและได้นำไปบอกลูกบอกหลานให้ลูกหลานได้มีความกตัญญูกตเวทีเพราะความกตัญญูกตเวทีนั้นเนี่ยเป็นเครื่องหมายของความเป็นคนดีนะกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์นะซึ่งมีหลักพุทธภาษิตบาลีรับรองอยู่ว่าพระมาติมาตาปิตโรปุพพจริยาติวุจเรอาหุเนยาจะปุตตานังปัจฉายะอนุปกรรมอนุกรรมปกาซึ่งแปลได้ใจความว่าพ่อแม่เป็นพรหมจตุรภักษ์พิทักษ์ลูกท่านสอนผิดสอนถูกเป็นครูใหญ่เป็นอรหันต์ทองคำผ่องอำไพเป็นผู้ให้ใครมิปานคำว่าให้นั้นน่ะญาติโยมหมายความว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้ตลอดกาลพ่อแม่เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรหวงแหนเอาไว้อย่าว่าแต่ทรัพย์สินเลยแม้แต่ชีวิตพ่อแม่ก็ยังให้เพื่อลูกของตนได้ลูกเกิดมาได้ก็เพราะพ่อแม่ให้กำเนิดให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตลูกเติบโตมาได้ก็เพราะพ่อแม่ให้การเลี้ยงดูลูกได้ดีมีวิชาความรู้ก็เพราะพ่อแม่จัดการให้การศึกษาเล่าเรียนลูกดีเพราะพ่อแม่ให้การอบรมสั่งสอนแม้เมื่อลูกมีคู่ครองก็พ่อแม่เป็นผู้จัดการให้
ดังนี้จึงมีนักปราชญ์ได้เปรียบพ่อแม่ไว้อย่างน่าฟังว่าเปรียบพ่อแม่เช่นโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงหมั่นกตัญญูตอบแทนคุณพ่อแม่เป็นบุคคลผู้มีความสำคัญต่อเรามากเพราะเรามีพ่อได้เพียงคนเดียวมีแม่ได้เพียงคนเดียวไม่มีมากไปกว่านั้นสาธุชนทั้งหลายพ่อแม่จึงเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เราในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยจึงต้องตอบแทนพระคุณของท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อท่านสำนึกในพระคุณของท่านอยู่เป็นนิดตอบแทนพระคุณท่านด้วยการทำตัวเป็นคนดีเมื่อปฏิบัติอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีลูกกตัญญูเป็นลูกแก้วลูกขวัญลูกกตัญญูของพ่อแม่อีกอย่างหนึ่งนั้นพ่อแม่เป็นบุคคลผู้ที่มีบุญคุณต่อลูกเป็นอย่างมากเพราะเพียงแต่ร่างกายของเราเนี่ยก็นับว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่คนอื่นทั้งหมดโลกไม่สามารถที่จะให้เราได้เราได้อาศัยร่างกายนี่แหละใช้หากำไรชีวิตหาเงินทองชื่อเสียงยศศักดิ์สารพัดอย่างนะสร้างเนื้อสร้างตัวสะดวกสบายปัจจุบันก็เพราะเราได้ร่างกายซึ่งเป็นมรดกอันพ่อแม่ให้เรามานั้นเราเพิ่งเห็นคุณค่าผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตนะเราอย่าไปมองมรดกภายนอกอย่างเดียวนะมรดกภายนอกเรื่องสวนไร่นาบ้านเรือนรถรามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งเหล่านั้นมันสามารถที่จะหาภายหลังได้นะแต่ชีวิตนี่แหละนะถ้าพ่อแม่ไม่ให้กำเนิดเกิดชีวิตมามีหรือจะมีเราในวันนี้นั้นลูกหลานทุกคนเนี่ยพึงสำนึกในความกตัญญูกตเวทีที่เราจะพึงปฏิบัติต่อบิดามารดานะซึ่งในส่วนนี้เป็นหน้าที่ที่เราทุกคนนั้นจะพึงกระทำอยู่แล้วเมื่อว่าถึงความรักพ่อแม่ก็มีมากกว่าใครๆยามกินท่านก็อุตส่าห์ป้อนยามนอนท่านก็อุตส่าห์กล่อมอุจจาระปัสสาวะท่านไม่มีคำว่ารังเกียจพ่อแม่บางคนรักลูกจนถูกนินทาก็มีนะคำหนึ่งก็ดวงใจของแม่สองคำก็ทูลหัวของพ่อเพราะอยากให้ลูกเทียมหน้าเพื่อนฝูงยามลูกทุกข์พ่อแม่ก็เหมือนกับมีความทุกข์นั้นเนี่ยเกิดด้วยนะท่านจึงต้องหาทางแก้ไขช่วยเหลืออย่างสุดกำลังความสามารถยามลูกได้ดีพ่อแม่ก็ปลื้มใจเมื่อยามลูกวิปริตคิดร้ายพ่อแม่ก็ไม่ถือสาหาความพ่อแม่ให้อภัยลูกได้เสมอลูกทุกคนเนี่ยจงจำไว้เถิดว่าผู้เนรคุณพ่อแม่เท่ากับประจานความชั่วของตัวเองและเป็นการสอนลูกให้เนรคุณตัวเองด้วยนะแต่ถ้าบูชาพ่อแม่เท่ากับประกาศความดีให้ลูกได้เห็นและสอนให้ลูกบูชาตัวเองด้วยการเลี้ยงดูพ่อแม่นั้นเนี่ยลูกต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญตอนที่ตนเป็นเด็กพ่อแม่เลี้ยงดูเราครั้นเติบโตขึ้นมาลูกก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นการตอบแทนไม่ใช่ยามเป็นก็ปล่อยให้ท่านอดอยากเมื่อยามตายจากเอาเครื่องเส้นไหว้ให้ท่านกินทางที่ดีที่ได้ผลแน่นอนก็คือเลี้ยงดูท่านเลี้ยงดูท่านเวลาท่านมีชีวิตดีกว่าท่านตาเห็นแล้วท่านก็ปลื้มใจเราก็ได้บุญมากยามท่านมีกิจก็ช่วยทำกิจของท่านยามท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาเป็นธุระหาหมอหายาช่วยรักษาพยาบาลมีลูกๆหลายคนเมื่อถึงวันเกิดแต่ละปีก็พากันจัดงานเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่นะอึกกระเริกเลยทีเดียวฉลองกันเต็มที่ไม่อั้นว่างั้นแต่การที่จะดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่ได้จับใจใช้สอยได้อยู่ได้กินบางทีลูกบางคนก็คิดมากเนี่ยประมาณเนี้ยกับเพื่อนนี่ไม่อั้นเลยแต่กับพ่อแม่ก็คิดแล้วคิดอีกบางทีก็ขอพ่อแม่มาจัดงานวันเกิดของตนอีกอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันแต่ก็คงจะไม่มากแต่หลังจากฟังรายการคติธรรมประจำวันแล้วเนี่ยลูกหลานก็คงจะต้องปรับใหม่ละปรับอย่างไรก็ปรับตัวปรับใจของเราให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ให้มากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆทุกคนเนี่ยจะต้องสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดีเพราะเมื่อลูกปฏิบัติตนเป็นคนดีเมื่อไหร่ก็ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่เหมือนนั้นถ้าปฏิบัติตนเป็นคนดีได้ตลอดชีวิตก็ชื่อว่า
ได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่จนตลอดชีวิตทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูของพ่อแม่ตลอดไปด้วยการตอบแทนพระคุณของท่านก็คือว่าเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นแก้วเนรมิตจิตสมปองเมื่อลูกปฏิบัติตนเป็นคนดีได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำความหวังของพ่อแม่ให้สมหวังพ่อแม่หวังอะไรในตัวลูกหรือนะโบราณท่านกล่าวว่ามีลูกเหมือนปลูกโพเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์ความหวังของพ่อแม่ไว้อย่างจับใจในตอนหนึ่งที่ว่าเมื่อแก่เฒ่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้เมื่อป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อยามจะต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายท่านสุนทรผู้กวีเอกของโลกก็ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติต่อพ่อแม่และความหวังของพ่อแม่เอาไว้เป็นสุภาษิตสอนหญิงตอนหนึ่งที่ว่าเมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรนทดใจอัญชนกชนนีมีพระเดชได้ปกเกตเกศามาจนใหญ่อุ้มอุทรป้อนข้าวมาเท่าไรหมายจะได้พึ่งพาธิดาดวงดังนั้นเราจะทำความหวังของพ่อแม่ให้สมหวังได้ก็ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตอบแทนพระคุณของท่านฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปวันนี้เชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนสมาชิกรายการไปร่วมในพิธีทำบุญทอดพระป่าเพื่อการศึกษาและถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนนที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์เวลา 8:00 นเป็นต้นไปเชิญเจริญพรนิยมนะสำหรับญาติโยมที่ไปร่วมในพิธีบุญในวันนี้ที่วัดกลางก็จะได้รับการแจกวัตถุมงคลของวัดตะโกวัดหลวงพ่อรวยอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นริสแบนสวมข้อมือนะเชิญเจริญพรญาติโยมไปร่วมในพิธีนิยมนะจะได้รับการแจกริสแบนวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยจากพระนครศรีอยุธยาพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: บอกบอกบอกครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆลืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

0: ทยเรายังโชคดีที่มีสวนนาไร่มีผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่หรูหราแต่อิ่มท้องไม่ทรมานแหล่งอาหารมีทั่วผืนแผ่นดินไทยคืออาหารคือพลังอันสะอาดคือครัวชาติคือปัจจัยให้อยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงลูกไทยอีสานกลางเหนือจดใต้อยู่ได้เมื่อภัยมายินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการตามร้อยพอเพื่อพอเพียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มอบให้ผู้ขาติดคำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งอาจารย์สายร่มเฉียวลำเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยใจสำเนียงภาษาอีสานปืนบานเจอสารครับพี่กับน้องย้ำเสาจังสี่วันวิริยุทธ์การบรรจงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขาในการดำเนินรายการของผู้ขามื้อนี้ผู้ขาเข้ารายการคนเดียวอาจารย์สายลมมีภารกิจนะครับเฮามาพอกันมื้อนี้เป็นวันที่9นะครับอาทิตย์ที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มื้อนี้แรม11ค่ำเดือน82ปีมะเมียมื้อนี้เป็นวันที่9มื้ออื่นเป็นวันที่10วันที่10เนี่ยครับถ้าบ่เว้าฮอดบ่ได้เด้อครับแต่ก็วันที่11วันที่12ก็จะมีความสำคัญต่อประเทศเฮาทั้งนั้นเนาะครับเนาะวันที่10เนี่ยครับถือว่าเป็นวันที่เฮามีกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457ที่เฮาเฮาท่องกันมาในฐานะที่ผู้ขาที่เว้าเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีโอกาสนะครับได้เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านน้ำเพิ่นสมัยท่านอดีตผู้ใหญ่บุไรจันมณีที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15ตำบลหนองตาดได้เมตตาให้เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเฮ็ดหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านซอยกันพัฒนานะครับบ่ว่าสิเป็นโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านน้ำไหลไฟสว่างหนทางสะดวกแต่ก่อนในบ้านนุ่นเข่งผู้ขาอยู่เนี่ยครับเป็นบ้านที่ถูกตัดบ่ค่อยมีทางอย่างสิยางน้ำหัวข้างหน้าขามห้วยขามน้ำมาวัดบานสำโรงเทียสิมาหอดวัดเทียสิมาหอดโรงเรียนเด็กหน่อยนักเรียนเนี่ยครับต่อหน้าฝนยังสี่ทั้งฝนตกทั้งเปียกเข่าที่เตรียมมาวัดทั้งเทียกระมืนหัวข้างหน้าลมบ่ได้หอดวัดก็มีนี่คือความลำบากแม้นแต่มีงานประเภทนี้งานกฐินสิเอาหมอลองหมอลำมางานในงานกะมาบ่ได้ครับโลมมันโลมเนาะครับเนาะน้ำมันท่วมทางมาบ่ได้เสียการเสียงานนี่คือความลำบากของบ้านนุ่นเช่งที่สมัยประมาณสักปี2518 19 20ขึ้นมามองนี้แล้วครับผมอยากเอามาบอกให้พี่น้องเขาได้เห็นนะครับสุมือเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านที่ไปมาสัญจรได้ดีเพราะมีผู้นำหลายๆท่านที่ซอยกันพัฒนามากบอกว่าสิเป็นนะครับผู้ใหญ่ถาวรนะครับพุ่มพุยที่ต่อมาจากท่านผู้ใหญ่บัวไล่หลักกะท่านผู้ใหญ่ท่องดีท่องช่วงนึกกำนันท่องดีครับมีสายเข้ามาในรายการสบายดีครับผมรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงครับ
1: สวัสดีครับท่าน
0: สบายดีครับแม่บุเรียน
1: ก่อนไปลมบ่มาเนาะ
0: ครับผมบ่มาครับแม
1: ่ก็ยังดอกข้อคำก็ทำหน้าที่คนเดียวไปแล้วเนาะ
0: ก็ ป็นนาทีที่เฮาจะต้องเฮ็ดนะครับเพราะว่าทางสถานี
1: ลิ้นบ่ล่ะพอค่ํามาน้ําทาง
0: ลิ้นครับแม่ขอบคุณหลายๆนะครับที่คุณแม่บุญเรียนเพิ่นได้มอบมื้อวันเกิดเพิ่นมอบเสื้อกันฝนให้ได้ใส่มาป้องกันฝนบ่ให้หนาวบ่ให้เปียกครับขอบคุณหลายๆครับแม่
1: จ้าบ่เป็นหยังดอกอยู่นี่ก็ลิ้นคือกันล่ะลิ้นเบิดคลื่นมาเนี่ย
0: ครับ
1: จ้าก็เป็นกำลังใจให้ตลอดล่ะพ่อคำ
0: ขอบคุณหลายๆ
1: กำลังใจให้ทั้งสองคนทั้งอาจารย์สายลมนั่นล่ะ
0: ขอบคุณหลาย
1: ๆพ่อคำมีสุขภาพแข็งแรงเด้อได้มาจัดรายการให้ FC
0: ขอบคุณ
1: ฟังและเบิ่งหน้าไปเรื่อยๆ
0: ขอบคุณ
1: ล่ะ
0: ขอบคุณ
1: จ้าบ่มีหยังดอกพ่อคำเดี๋ยวเตรียมตัวอาบน้ำไปวัดก่อน
0: ครับสาธุน้ำบุญนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะพ่อคำสวัสดีค่ะ
0: สบายดีครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับแม่บุญเรียนที่หลักนะครับอยู่พูนล่ะครับบ้านเมืองไผ่ตำบลเมืองแฝกอำเภอร่องไปมาจังหวัดวีรัมโอ้บ้านเพิ่นอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเว้าถึงแม่บุญเรียนเราขอเว้าถึงแม่ทองพูนคงสืบชาติแม่ทองพูนคงสืบชาตินี่นะครับเพิ่นได้เสียคุณพ่อกวงนะครับคงสืบชาติอายุ95ปีนะครับครับมีอีกสายเข้ามาครับสบายดีครับผม
2: สวัสดีค่ะทุกท่าน
0: สวัสดีครับ
2: ก็ได้ยินข่าวแล้วว่าพ่อของคุณปูนเสียเลยอนุโมทนาบุญไปด้วยนิดๆหน่อยๆครับน้ำมันเข้าโซนไปให
0: ้สาธุครับแม่
2: แม่เป็นเรียนเลยฝนตกอย่างนี้จะไปวัดทุกมื้อเนาะ
0: ใจบุญใจบุญ
2: จ้าก็ขออนุโมทนาไปด้วยนะคะยายนโมไปไม่ได้เพราะว่าทางมันลำบากเยอะเกินฝนยังมีมาแต่โอ้ตำลุงเป็นโบว่าจะถึงคอนกรีตเกินลำบากเนาะเดินจะยากฝากผู้ที่มีอำนาจในทางนี้โดยเธอให้มาดูแลถนนหนทางหน้าบ้านของยายนโมประมาณกิโลหนึ่งว่าจะถึงคอนกรีตให้มาดูแลพัฒนาทำให้ดีตอนนี้โดยเธอ
0: ครับแม่
2: ต้นหาเสียงก็หาเสียงได้อยู่ทำโน่นทำนี่เวลาได้ไปเป็นไปเงียบไม่มีใครมาอบความเห็นว่าผมจะทำตรงนี้ให้น้อยผมจะทำตรงนี้แล้วถ้าผมได้เป็นไปผมจะมาพัฒนาตรงนี้แหละก่อนอะไรก่อนจะพอได้เป็นไปเงียบตรงไปเลยไม่มีใครที่จะมาดูทีนี้ก็ไม่มี
0: แม่เขาแม่ทางเทศบาลเมืองสวายจีกำลังเข้าแผนอยู่ครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับแม่เพราะว่าท่านมารับตำแหน่งกันในช่วงท้ายๆของงบประมาณเนาะแม่เพราะว่าบางครั้งแต่ต้องมาจัดทำการพัฒนาแผนใหม่เสริมแผนเก่าเข้ามายังไงเนี่ยครับแม่ผมเข้าใจว่าทางเทศบาลเมืองเนี่ยเตรียมอยู่แล้วล่ะครับที่จะพัฒนาให้เจริญขึ้นครับผม
2: ได้แต่รอดูนั่นแหละพ่อจริงหรือไม่จริงก็รอดูต่อไปนั่นแหละ
0: ครับให้กำลังใจครับแม่ครับ
2: โทษให้กำลังใจพ่อเฉยๆจ้า
0: ครับ
2: น้องใจลมจิตระมั้งอะไร
0: ครับผมติดธุระต่างจังหวัดครับแม่
2: จ้าแค่นี้ละพ่อสวัสดี
0: ครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ
2: จ้า
0: ครับขอบคุณมากคือยายของนโมนะครับแล้วบางเรื่องนี่ผมบอกถึงเรื่องอย่างบอกถึงเรื่องของนักปกครองท้องที่แต่มาต่อด้วยคุณพ่อของคุณแม่ทงพูนที่เป็น FC แล้วก็เป็นพี่น้องกันให้ฮู้เนาะครับว่าคุณพ่อของคุณแม่ทงพูนคงสืบชาติเพิ่นได้เสียชีวิตนะครับอายุ95ปีจิตธรรมชาพนจิตนะครับอีกสายครับผมสบายดีครับผม
3: สวัสดีครับพ่อครับ
0: สบายดีครับพ่อสมใจ
3: มื้อนี้อาจารย์ทารุณมาบ่มื้อนี้
0: อาจารย์สายลุ้มเพิ่นบ่ได้มาครับเพิ่นติดอยู่ต่างจังหวัดครับผม
3: ครับขอบ่ครับมาผู้เดียว
0: ครับมาผู้เดียวครับผม
3: ฝนตกบ่ทั้งบ้าน
0: ลิ้นครับลิ้นฝนตกลิ้นพร่ำๆเพื่อให้เปียกๆนี่แหละครับผมต
3: กบ่ได
0: ้ครับบ่ได้น้ำได้ท่าดอกครับพ่อ
3: โอ้ได้น้ำบ่มีน้ำมีแต่ข้าว
0: ครับดีแล้ว
3: ครับมีน้ำที่ดอกแต่ว่ารออยู่ฝนก็พอลิ้นเงื่อนล่ะ
0: ดีครับได้ยินแต่เพิ่นว่าตากวันที่เก่าไปจนฮอดกลางเดือนสิมีฝ่ามีฝนก็รอเบิ่งอยู่จังซี่แหละครับ
3: ครับ ฟังแต่ข่าวแล้วพอฟังข่าวแล้ว
0: ก็ฟังแต่ข่าวว่าเพิ่นสิตกมาย่ามใดสั่นล่ะครับผม
3: เวลาฝนสิตกน้ำประเทศไทยท่านบ่ดังจังเทียนเนาะ
0: แม่นครับพ่อ
3: เออหลักอยู่จังหวัดพอลีลินขับมามันมืดมากเลยเด
0: ้ครับผม
3: ประมาณ 5:00 นแรงมืดมากเลยฝ่าจังหวัดพอลีลินล่ะ
0: ครับ
3: ครับเอาแค่นี้แล้วพอครับเด้อ
0: ขอบคุณหลายครับครับขอบคุณหลายครับอันนี้พอสมใจจากปอแดงครับผมเบิ่งแย่งสุขภาพกันสู้ปู่ทุกคนนะครับนะเอาต่อของคุณแม่ท้องพูนคงสืบชาติจังหน่อยเพิ่นสิทำชาปนกิจวันจันทร์วันจันทร์มื้ออื่นนี่เด้อครับเด้อที่เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ล่ะครับผมวันจันทร์มื้ออื่นเนี่ยครับที่วัดดอนหวายนะครับที่วัดดอนหวายเขาจะไม่ต้องเป็นตำบลหนองย่ายพิมพ์แล้วเนาะครับวัดดอนไว้หนองสมิทธ์วัดสันวะครับตำบลหนองย่ายพิมพ์อำเภอชำนินะครับกับพี่น้องเฮานะครับที่ฮู้จักคุณแม่ทองพูนเป็น FC แล้วก็เป็นเครือข่ายกันก็ขอบอกนะครับขอบอกว่าคุณแม่เพิ่นเสียคุณพ่อไปแล้วก็จิตทำชาไปในจิตอยู่ที่วัดดอนไว้นะครับค่ะไปห้มกันอยู่บนนั้นเนาะครับผมสบายดีครับสายนี่ครับผม
4: สบายดี
0: พ่อใหญ่สบายดีครับพ่อใหญ่สมนึกแห่งทะเมียนชัยครับผม
4: พ่อใหญ่ขำพ่อใหญ่คูณ
0: สาธุครับผมที่ให้กำลังใจครับผม
4: คูณไปเรื่อยๆเด้อ
0: สาธุ
4: อย่าให้โลภเด้อ
0: สาธุครับผมบ่ฮู้คือกันเด้อครับเพราะว่าคนเฮามันถือครอบงำอยู่ในเรื่องของความโกรธความโลภความหลงอยู่นี่แม่นบ่ครับพ
4: ่อเรื่องธรรมดา
0: ครับถ้าถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาลังเทียมันก็มีโกรธมีโลภมีหลงอยู่ในตัวของมันอยู่ลังเทียมือนึงมือนึงอาจสิหลายเทียก็ได้เด้อครับพ่อ
4: ครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับพุทธชาติเพิ่นว่าคนบาปก็จะไปถือคนเมาก็จะไปถือเรื่องของธรรมชาติ
0: เรื่องมันสบายใจได้นะครับแต่เฮาบ่ถือเขาบอกว่าหินหัวมันหนักก็อย่าไปแบกติล่ะเขาว่าซั่นเด้แต่พ
4: อครับแบกมาแต่หน่อยจังละตั้งแต่เฮาเกิดพุ่นละ
0: แม่นบ่แบกรูปเจ้าของแม่นบ่แบกความโลภความโกรธความหลงนี่บ
4: ่สหานใจไรครับมีความแบกตัวเจ้าของย่านใจขาดก็หายไปเป็นวัดปาราชนังทุกขังโลกีเนี่ยแดดปาระมาตั้งแต่เราเกิดประแล้วหายอ่านอาจารย์หนังสือหรือว่าหนังสือธรรมะอ่านหนังสือธรรมะปีละเล่มเป็นว่าจบก็จบก็แล้วแจอ่านปีละเล่มก็ได้ส่วนว่าคนที่บ่อ่านเด้อเนาะลงคำ
0: โอ้ยยามเพิ่นสิใส่ตัวเพิ่นจึงอ่านโมเมนติพออ
4: ่านแต่หนังสือนี่แหละทำลายฝันนั่นแหละ
0: อันนั้นแล้วครับ เป็นแรงกำลังใจดีนั่นนะ คิดอีหยังว่าออกบอกว่าได้ครับจับตำราพุทธชาติออกมาเลยแล้วครับพ่อ
4: ตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้สามตัวตรงสามตัวตดว่ากันไปเนาะตามธรรมชาติเห็นข่าวนี่สลดใจน้อรุ่งคำน้
0: อครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับพ่อเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกนะครับผม
4: เด็กหน่อยมันมีความกดดัน
0: เฮา
4: เป็นสั่น
0: เฮาก็บ่ฮู้ว่าอีหยังคือความกดดันของเด็กหน่อยเฮาก็บ่ฮู้คือกันว่าเด็กหน่อยคิดจังได๋เพราะว่าคนรุ่นใหม่ซุมื้อนี่ครับพ่อระวังยากเด้ครับผม
4: ครับผมเก็บกดคือถูกบังคับโดยทั้งอ้อมนะลุงคำ
0: ผมเข้าใจจังสี่เนาะเพราะว่าระหว่างการสื่อสารกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนเจนใหม่เนี่ยครับมันค่อนห่างกันหลายๆกับเรื่องของฮีดข้องประเภทนี้ที่คำสอนของเจ้าโคตรคำสอนของครอบครัวเนี่ยครับพ่อ
4: ครับมันก็เริ่มหายไปเรื่อยๆลุงคำวัฒนธรรมเก่าแก่ในเมืองนี่บ่ค่อยมีดอกมีแต่ตามบ้านนอก
0: ครับแม่นอยู่ครับฮีด12เดือนก็เริ่มนี่อยู่ในบ้านนอกเท่านั้นที่ยังจัดพระคุณเจ้าที่เป็นเจ้าวาดท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านยังสืบเอาไว้กับฮีดมุนี

0: พ่อ
1: เอาแค่นี้แหละลุงคำ
0: ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับพ่อสมนึกครับนี่ครับผมขอทักทายท่านผู้ฟังทั้งเฟซนะครับท่านอาจารย์ดร.พิสมัยประชานันท์นะครับขอบคุณหลายๆครับอาจารย์นะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณแม่บรรเทาสำร่างใจนะครับตกลิ้นๆละครับแม่บรรเทาบอกขอบคุณแม่บุญเลี้ยงที่รักนะครับตันเสานะครับขอบคุณแม่ท้องพูนนะครับเพิ่นกับเขามากนะครับในตอนเสาร์นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทางเฟสนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับผู้ขาว่าถึงวันกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องขอแสดงความยินดีกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เพิ่นได้รับนะครับแหนบทองคำนะครับหรือรางวัลดีเด่นของการเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสบายดีครับสายนี่ครับผม
2: สวัสดีค่ะพ่อข้าม
0: สบายดีครับผม
2: สายไม่ได้ยุดไม่ได้หย่อนเลยเนาะติดต่อ
0: ดีแล้วครับแม่อย่างในไหนก็เป็นกำลังใจให้คุณ
2: ก็ฟังสบายสบายไม่ต้องซีเรียสอะไรเนาะพ่อเนาะ
0: ครับผม
2: ตกลิงตั้งแต่ตีสี่เย็นสบายเลยพ่อข้าม
0: นอนหลับดีได้แม่ตื่นตามปกติเลยครับแม่
2: ตีสามครึ่งก็ตื่นแล้วพ่อข้าม
0: ผมเนี่ยคือแม่นั่นแหละครับผม
2: มันอย่างว่าแหละเนาะพ่อค่ำมันมีแมวมาปุ๊บนะพ่อค่ำมันหลังอยากให้พ่อค่ำเชิญพ่อธนสารมาพูดช่วงรายการรักถิ่นอีสานนะพ่อ
0: ผมพยายามต่อสายเขาหากับพ่อธนสารในละเขารายการเพื่อให้เพื่อนได้เว้าถึงตั้งแต่บึ้งโกยฮู้นะครับกระปูออกมาไตมันบอกถึงอีหยังจังสิแม่ครับแม
2: ่ฉันคุยก็พ่อในลายเลี้ยวพ่อคำก็ให้เกณฑ์อ่ะให้พ่อธนสารอ่ะมานั่งคุยในรายการเลย
0: โอ้ดีเลยครับผมดีเลยครับ
2: ใช่มันจะฟังที่แบบได้อรรถรสดีกว่าแกมาพูดโทรศัพท
0: ์
2: เข้ารายการน่ะพ
0: ่
2: อ
0: แมนคร
2: ับ แล้วคุยก็พอธนสารแกบอกว่ายินดีครับยินดีครับอย่างเงี้ย
0: โอ้ย
2: เดี๋ยวพอคำก็ติดต่อพอธนสารอีกครั้งหนึ่งเนาะ
0: ได้ครับ
2: จ้า
0: ครับ
2: ตอนนี้เราคนที่จะโอนเงินไปช่วยพ่อของพี่หมู่สองหนองสมิท
0: หมู่สองครับ
2: มันยังไม่มีเวลาเลย
0: จ้
2: าแต่ว่าเช้านี้พี่หมู่สองแกบอกว่าแชร์รายการพอคำให้ฟังหน่อยก็แชร์ไปเรียว
0: ครับผม
2: จ้ามันก็อยากไปอยู่พ่อแต่มันไม่มีรถที่จะพาไปเนาะก็เลยโอนเข้าบัญชีช่วยของยายน้องนโมด้วย
0: ก็จะพยายามไปครับแม่พรุ่งนี้
2: อ๋อใช่ไหมโอ้อนุโมทนาบุญก็พอด้วย
0: ครับเพราะว่าจากนี
2: ้มันใกล้ๆบ้านพ่อค่ำใช่ไหม
0: ไม่ใกล้ละครับน้องยายพิมพ์ก็นู่นละครับเกือบถึงยางรองนะครับแม่
2: 20โลไหมพ
0: ่อก็ประมาณนั่นแหละครับแม
2: ่โอ้
0: ยี่สิบกว่าครับผม
2: พ่อแค่นี้ละครับสวัสดีครับ
0: ผมขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นกำลังใจให้เนาะครับเนาะย่างนิดหน่อยนะครับพี่น้องเฮาอยู่น้ำกันให้กำลังใจกันแล้วก็ฟังข้อมูลเพื่อนฝูงที่ติดตามรายการเนาะครับย่างนิดหน่อยได้ไปเยี่ยมไปยามกันเนี่ยครับมันเป็นกำลังใจอย่างนึงนะครับที่เสริมให้คนเฮามีกำลังที่จะต้องสู้กับปัญหาชีวิตต่อไปเนาะครับเนาะแล้วก็ถ้าเว้าถึงเรื่องของกำลังใจนะครับผู้ขาต้องมีนะครับมีข้อมูลอยู่หนึ่งนะครับที่อยากให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะครับเนาะนั่นก็คือเรื่องของการซ่อมบ้านในผู้ยากไร้นะครับของเทศบาลตำบลน้องตาดของเฮานะครับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านนายกนางสาวพิมานมาท่องส่วงนะครับแล้วก็ท่านกำนันธีรศักดิ์ท่องส่วงกำนันตำบลน้องตาดนะครับได้รวมกับพี่น้องนักปกครองท้องถิ่นนะครับบ่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรนะครับพร้อมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านและอีกส่วนหนึ่งนะครับทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้องตาดนะครับหลายท่านนะครับบ่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายบริหารท่านรองนายกนะครับทั้งสองท่านท่านที่ปรึกษาแล้วก็ท่านสมาชิกนะครับก็ได้ไปซอยกันนะครับเป็นการซ่อมแซมบ้านให้กับคุณเมบูพิมพ์ผ้านะครับ

นุ่นเจ้งมูที่15ก็ต้องกราบขอบคุณในการพิจารณาซอยเยียวยาให้กับผู้ยากไร้ที่มีที่อยู่อาศัยบ่มั่นคงเห็นว่าได้หลายหลังอยู่นะครับยังที่จะต้องซ่อมแซมต่อไปเช่นบ้านหมู่ที่14บ้านหมู่ที่21จังซี่เนาะครับเนาะก็เป็นเป้าหมายที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาดนะครับได้ว่างแล้วก็ได้ขอมาทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับที่ร่วมโครงการและร่วมบริจาคนะครับเพื่อส่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่นี่นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเอาไว้หลายๆนะครับก็สิ่งที่ดีๆแล้วนี่นะครับการเฮ็ดดีเนี่ยครับลางเทียก็เฮ็ดยากได้ครับแต่ว่าที่เฮ็ดได้นี่ต้องร่วมพลังกันหลายๆนะครับเพราะว่าสิเป็นกำแพงใจที่มันมีแนวกันอยู่พอสั้นนะครับคนเฮาเนี่ยครับมันบ่แม่นเรื่องง่ายๆเนาะครับเพราะสั้นเฮ็ดได้ยากนะครับพอสั้นใครเฮ็ดได้ก็ดีใจนําขออนุโมทนานํากับสิ่งที่เฮ็ดแล้วก็ขอให้ผู้ที่ได้รับนะครับได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเบิ่งแย่งให้สมกับที่ได้รับงบประมาณแล้วก็มาซอยเหลือแล้วก็เบิ่งแย่งกันเพื่อให้ลดปัญหาการที่บ่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเนาะครับเนาะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เอามาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องเฮานะครับเอากับเฟล่าที่เหลืออยู่นะครับก็ต้องให้หัวหน้าวิทยุการบรรจุได้มอบเพลงให้กับพี่กับน้องเพลงจบบ่จบจังไหนนะครับผู้ขาที่กำลุกพ่อพันในฝ่ายกราบขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ให้ทุกท่านนะครับเดินทางไปใส่มาใส่เข่าคลาดเข่าคลาดแล้วก็ปลอดภัยครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เขามีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
10: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทชงลงน้ำในเวลา20 นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันที่6 พฤศจิกายน 2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30 นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศ์นันทิกากิตาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน4 มาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณสุข
11: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4 มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วม และส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่อย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยรองรับสังคมสูงวัยและการฟื้นฟูเมืองให้ประชาชนมีบ้านคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
12: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าในปีนี้ได้ดำเนินงาน6ภารกิจหลักเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะบ้านเพื่อคนไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้รองรับคนทุกช่วงวัยซึ่งโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมีเป้าหมายรวมกว่า 44,000 หน่วยซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจและการจ้างงานคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมีนาคมหน้าพร้อมกับเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องให้เริ่มก่อสร้างได้โดยเร็วส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราและห้วยขวางอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายละเอียดโครงการปริมปราศภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

หินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรายการได้ก็คือทาง Facebook เพจสวทบุรีรัมย์นะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่9เดือนสิงหาคม2569แรม11ค่ำเดือน8ปีมะเหมียค่ะเช้าวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์จงกลสิริประภาจะมาชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวชมงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดงานนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะจัด11สิงหาคมนี้นะคะกิจกรรมในงานจะมีอะไรบ้างอาจารย์จงกลได้ไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่จินตนาวัชรโพธิกรวันนี้อาจารย์จินนี่ยังคงนำเรื่องราวมาเล่าต่อจากเมื่อวานนะคะแต่วันนี้จะเป็นเรื่องราวของประเทศจอร์เจียนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เล่าเรื่องราวของน้องฮาลุนฮาลุนโซโล่นี่ก็เป็นแต่ละช่วงที่จะนำมาฝากกันรวมทั้งช่วงเก็บข่าวมาเล่าขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะคะขอบคุณท่านที่ทักทายกันมาท่านที่ช่วยแชร์รายการขอบคุณมากทีเดียวค่ะและขอบคุณช่างเทคนิคที่ดูแลในเรื่องการออกอากาศนะคะดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ในแต่ละช่วงวันนี้มีฝนไหมมีค่ะยังคงมีฝนอยู่เมื่อวานเนี่ยก็อึมครึมกันทั้งวันเลยนะคะตกมาเมาะแมะนะคะแต่ก็ตกอยู่ทั้งวันนะคะปั่นก็รดน้ำมนต์นะแถวบ้านดิฉันนะคะคุณผู้ฟังแต่บางพื้นที่ไม่แน่ใจว่าตรงไหนตกหนักบ้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่8ถึง11สิงหาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะแล้วก็ยังมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ค่ะคุณผู้ฟังส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝนอยู่นะคะฝนร้อยละ42ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสค่ะทีนี้ก็มาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะไปฟังรายละเอียดในการจัดงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีงานนี้งานใหญ่มากนะคะคุณผู้ฟังอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมงานไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์หรือว่าอยู่ต่างอำเภออยากให้คุณผู้ฟังมาร่วมงานนี้เพราะว่าเขาจัดงานนี้ใหญ่จริงๆนะคะตามอาจารย์จงกลไปฟังเรื่องนี้กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์จงกลมีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาฝากท่านผู้ฟังค่ะกิจกรรมนี้จะเป็นอะไรและเหตุใดจึงไม่ควรพลาดวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาเล่ารายละเอียดให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมดีๆมาบอกเล่าและเชิญชวนให้ผู้ฟังและผู้ชมได้ร่วมกิจกรรมกันนะครับในวันนี้นะครับผมจะนำเสนอกิจกรรมในจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานวันแม่แห่งชาตินะครับภายใต้ชื่องานที่เราใช้ชื่อธีมหลักว่าสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีนะครับเราจัดงานในวันที่11สิงหาคมปี2569ณหอประชุมมลินีปุถุปมาในช่วงเช้านะครับเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาตรงเนี่ยเราจะมีการถวายราชสักการะนะครับเริ่มต้นตั้งแต่8นาฬิกาตรงนะหลังจากนั้นก็จะมีการมอบกิตติบัตรแก่แม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับกิจกรรมไฮไลท์ต่อไปนะครับ เริ่มที่10นาฬิกาแล้วก็มีการแสดงโขนเทิดพระเกียรติซึ่งโขนในวันนี้เราแสดงเรื่องรามเกียรตินะครับในตอนรามาวตารนะครับโขนชุดนี้นะครับเราได้รับการอนุเคราะห์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อยู่ภายใต้โครงการของการเผยแพร่โขนทั่วทิศแผ่นดินไทยประจำปี2569ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งชุดของโขนเนี่ยเราได้รับการประสานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างสองหน่วยงานซึ่งโขนชุดนี้มีความยาวทั้งสิ้น2ชั่วโมงนะครับและก็ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยการเข้ามาได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะครับเราก็จะมีนักศึกษาต้อนรับท่านที่ด้านหน้าหอประชุมมาลินีจุฑาประมา
3: ก็หมายความว่าเมื่อกี้ฟังจากผอ.พูดนะคะถึงช่วงที่แสดงโขนท่านผู้ฟังที่สนใจที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากมาชมเท่าที่ผอ.เล่าน่าชมมากวิจิตรประการตาแน่นอน
2: โขนชุดนี้ขนาดใหญ่มากนะครับมีราชรถ2คันนะครับ
3: มีราชรถ2คันบนเวที
2: มีผู้เล่นมีผู้แสดงนะครับจำนวน80คน
3: กว่า80ชีวิตเลยนะคะณหอประชุมมาลินีจุฑาประมานะคะท่านผู้ฟังเข้ามาถึงจอดรถตามที่ท่านผอ.บอกเดินขึ้นไปเลยนะคะไม่ต้องมีการจองล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นเรามีการสำรองที่นั่งไว้ใช่ไหมคะ
2: ผมสำรองที่นั่งให้กับทางผู้ชมทางบ้านนะครับ300ที่นั่งนะครับ
3: โอ้เยอะมากเลยนะคะจากนั้นเห็นว่ามีกิจกรรมอีกในช่วงบ่ายมีอะไรบ้างคะ
2: กิจกรรมเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับเรารำลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงท่านเป็นผู้อุปถัมภ์งานศิลปะหลายแขนงเพราะฉะนั้นทุกแขนงที่พระองค์อุปถัมภ์เนี่ยเราเอาขึ้นมาในงานชุดนี้ทั้งหมดเลยเริ่มต้นตั้งแต่การแสดงพื้นบ้านนะครับโดยมีหมอลำกลอนจะมีตัวนิทรรศการราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็ในส่วนของผลงานศิลปกรรมนะครับมีศิลปินแนวหน้ามาร่วมกันเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านโดยการวาดพระราชกรณียกิจหรือว่างานสำคัญของพระองค์ท่านด้วยนะครับถัดออกมาอีกก็จะมีนิทรรศการชุดไทยพระราชยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะมีการนำชุดไทยเนี่ยมาบริการให้ทุกคนในงานนะครับร่วมกันแต่งกายชุดไทยนะครับซึ่งเราทำโครงการนี้เนี่ยภายใต้ในโครงการภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินอันนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งการเช่าชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นการเช่าในราคาที่ถูกลงนะครับเราสนับสนุนให้ท่านได้ใส่ชุดไทยโดยที่ให้ท่านจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนในงานสามารถมาร่วมกันแต่งชุดไทยได้แล้วก็อยู่ในงานเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้แต่งไทยทั้งงานนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่บริการให้ทุกคนได้แต่งชุดไทยนะครับเพราะฉะนั้นทางท่านผู้ฟังและผู้ชมทางบ้านเนี่ยหากท่านต้องการใส่ชุดไทยอ่ะไม่ต้องแต่งออกจากบ้านนะครับมาแต่งที่นี่ได้เลยนะครับมีบริการ
3: สวมชุดไทยแล้วก็จะมีซุ้มถ่ายภาพนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็เดินชมงานด้วยชุดไทยชุดนั้น
2: ใช่ครับผมจะพอดีได้รับการอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์จงพลนะครับท่านได้นำนักศึกษาสื่อสารมวลชนนะครับมาออกมาตั้งเป็นสตูดิโอเคลื่อนที
3: ่
2: นะครับโดยครับเป็นช่างภาพครับในชุดนี้เนี่ยประมาณถึง10จุดนะครับ10จุดแล้วก็ท่านใส่ชุดไทยแล้วเนี่ยท่านจะได้ถ่ายรูปสวยๆกับวิวสวยๆในสำนักศิลปะและวัฒนธรรมทั้งบริเวณนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ชุดแล้วในภาพถ่ายของท่านนะครับนอกจากที่เราจะได้ภาพสวยๆกลับไปแล้วนะครับเราจะนำภาพของท่านเนี่ยไปโปรโมทนะครับในโครงการภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินซึ่งจะออกเป็นโปสเตอร์แล้วก็
3: นะคะ
2: ยิงออกไปทางออนไลน์แล้วทุกคนก็จะได้เห็นนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ซึ่งมาถ่ายภาพในวันนี้เนี่ยออกเป็นโปสเตอร์และท่านก็จะรอคอยว่าตัวท่านเองจะได้ออกโปสเตอร์แน่นอนนะครับเพราะเราจะทยอยออกไปเป็นชุดท่านอาจจะถ่ายคู่ถ่ายเดียวถ่ายเป็นหมู่คณะอันนี้เราจะทำออกแบบเป็นโปสเตอร์เป็นแพทเทิร์นแล้วก็จะเผยแพร่ในเพจที่ชื่อว่าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
3: ทางเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะคะหรือถ้าหากว่าท่านมีช่างภาพส่วนตัวนะคะท่านสวมชุดไทยหรือจะเป็นชุดไทยของท่านเองมาจากบ้านแล้วท่านก็เดินชมงานทั่วบริเวณนะคะสามารถถ่ายได้ทุกจุดเลยถูกไหมคะค่ะ
2: ถ้าท่านคิดว่าการแต่งชุดไทยของท่านตรงนี้อยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าให้มีช่างภาพมืออาชีพถ่ายผมคิดว่างานนี้เหมาะมากเลยนะครับเพราะว่าพอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะเอาภาพถ่ายทั้งหมดในงานเอาลงไปในไดรฟ์แล้วก็เผยแพร่ในเพจ ท่านก็สามารถไปก๊อปปี้หรือว่าไปไปดึงมาจากไดร์ของสำนักศิลปะแล้วว่าทำได้ครับ
3: น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่งตัวสวยงามเดินเที่ยวชมงานทางด้านศิลปะนะคะ
2: หลังจากนั้นนะครับในโซนนิทรรศการภายนอกอาคารของศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้เรามีเรือนไทยประยุกต์นะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณหัวมุมบริเวณสี่แยกหน้าสารกลางหลังเก่านะครับอยู่ภายในของศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ก็จะเป็นนิทรรศการของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาบุรีรัมย์ซึ่งในนั้นน่ะจะมีนิทรรศการของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยรวมถึงหน่วยงานสนับสนุนนะครับซึ่งมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นโครงการที่เป็น best practice นะครับในปีที่ผ่านๆมาซึ่งเราได้ดำเนินการออกไปช่วยให้กับชุมชนให้กับทางท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วเราก็เอาผลงานต่างๆเนี่ยมาแสดงรวมกันในนี
3: ้ก็เป็นผลงานที่อาจารย์ทั้งหลายลงไปพัฒนานะคะทั้งในเรื่องของไปสอนแล้วก็ในเรื่องของงานวิจัยด้วยถูกต้องไหมคะพ่อ
2: ใช่
3: แล้วเราก็นำผลผลิตที่ได้จากโครงการนั้นๆมาจัดแสดงที่เรือนไทยประยุกต์นะคะ
2: ครับไฮไลท์ก่อนที่จะไปที่เรือนไทยประยุกต์เนี่ยในโถงกลางของศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้เนี่ยเราได้อัญเชิญผลงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้มาแสดงนะครับโดยที่พระองค์ท่านได้จัดทำผลงานที่เป็นงานประติมากรรมนะครับซึ่งในส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบ้านบุญสิรินะครับซึ่งเป็นผู้ประมูลผลงานของพระองค์ท่านมานะครับเราก็เลยขออนุญาตอัญเชิญมาจัดแสดงในงานดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมในผลงานที่พระองค์ท่านได้ทำและในโซนนี้เองเราก็มีการจัดงานเทิดพระเกียรติแก่พระองค์พานะครับในโซนต่อไปนะครับเราก็จะมีนิทรรศการในส่วนของศูนย์การเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือนอีสานนะครับซึ่งอยู่บริเวณถัดออกมาอีกนะครับก็จะเป็นเรือนอีสานซึ่งเรามีนิทรรศการที่จัดลำดับไว้ให้ทุกท่านเนี่ยได้ชื่นชมสิ่งเก่าๆที่เคยหายไปนะครับเราก็จะมาดำลึกด้วยกันและไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งก็คือตอนช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการเดินแบบผ้าไหมนะครับแล้วก็จะมีการตรึงพื้นบ้านโดยคุณทองเอกเมืองบุรีรัมย์นะครับ
3: ฟังดูแล้วแบบแน่นมากเลยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมที่เป็นตลาดวัฒนธรรมและในส่วนของการเดินแบบผ้าไหมในส่วนของการแสดงที่อยู่ในห้องประชุมศิวาลัยนะครับก็จะเป็นการลำกลอนของแม่คำหมื่นประสาททองซึ่งเป็นหมอลำกลอนสดนะครับการลำกลอนสดเนี่ยเขาจะจับเอาสถานการณ์ต่างๆเอามาเล่าต่อเนื่องกันนะครับถัดออกมาอีกนะครับในโซนเรือนอีสานเทศกาลในเรือนอีสานเนี่ยเราจะย้อนยุคเป็น3ยุคนะครับยุคตั้งแต่ก่อนมีไฟฟ้าใช้นะครับยุคในเบื้องต้นที่มีไฟฟ้าใช้ในระยะต้นแล้วก็ในยุคที่เป็นยุคปัจจุบัน
3: ขึ้นไปบนเรือนอีสานเลยนะครับเป็นเทศกาลที่อยู่ตรงนั้น3ยุคค่ะ
2: ครับชั้นล่างของเรือนอีสานนะครับเราจะจัดการนวดแผนไทยนะครับโดยคุณโอลานวดไทยเนี่ยจะมาเปิดบูธนะครับให้ทุกท่านได้รับบริการการนวดด้วยนะครับ
3: เดินเมื่อย
2: ก็มานวดนะครับไฮไลท์สำคัญของงานนี้มีในส่วนของตลาดวัฒนธรรมโซนนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนำภาคีเครือข่ายร้านค้าวัฒนธรรมที่เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับจะมีร้านค้าประมาณ10กว่าร้านซึ่งท่านก็สามารถชิมช็อปแต่ท่านจะต้องใช้เงินพดด้วง
3: ตรงนี้น่าสนใจนะคะ
2: โดยเฉพาะเงินพดด้วงเนี่ยท่านไม่ต้องตกใจว่าท่านต้องไปหามาจากไหนนะครับทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยในโครงการวันนี้เนี่ยผมเตรียมเงินพดด้วงไว้ให้ท่านได้แลกโดยท่านเอาธนบัตรหรือท่านมาสแกน QR code หน้างานผมจะใส่เป็นถุงในเงินพดด้วงของเรานะครับก็จะมีตั้งแต่อัตรา5บาท10บาท20บาทมีถุงเงินเล็กๆเป็นถุงผ้านะครับจัดถุงผ้าให้ท่านแล้วก็ท่านก็เอาเงินพดด้วงไปซื้อสินค้าในงาน
3: น่าสนใจมากๆเลยนะคะท่านผู้ฟังตรงนี้ใช้เงินปัจจุบันแลกเงินพดด้วงเพื่อที่จะได้จับจ่ายสินค้าที่เป็นตลาดโบราณอาจารย์จุกลรู้มาว่านอกจากเดินชมเดินช็อปเราจะได้ฟังอะไรคะ
2: มีการตรึมพื้นบ้าน
3: การตรึมพื้นบ้านนะคะ
2: จากคุณทองเอกเมืองบุรีรัมย์ครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ในโซนของกิจกรรมลานวัฒนธรรมตรงนี้นะครับเรายังมีเดินแบบครับเดินแบบผ้าไหมโดยได้รับเกียรติจากนางแบบกิติมาศักดิ์และชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาร่วมเดินแบบหากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยสนใจจะเดินแบบมาลงทะเบียนร่วมเป็นนายแบบนางแบบก ิตติมศักดิ์กับเราก็ได้ตรงนี้ก็จะเห็นนางแบบที่เป็นนักศึกษานะครับได้มาเดินร่วมกับนางแบบกิตติมศักดิ์เดินแบบชุดไทยพระราชนิยม8แบบแล้วก็เราก็จะได้เห็นชุดไทยที่ถูกแต่งแล้วมันจะสวยงามแบบไหนก็จะได้เห็นในวันนี้นะครับ
3: ค่ะน่าสนใจอันนี้จะฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงช่างภาพจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านอยากมีพอร์ตภาพสวยๆในชุดไทยนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
2: ไม่มีเลยครับใช่ครับ
3: ค่ะ
2: ในวันงานนะครับหากท่านจะเข้ามาเนี่ยมุมที่ถ่ายรูปสวยๆผมได้เตรียมไว้เยอะมากนะครับในโซนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยเราได้จัดพื้นที่บริเวณโดยรอบของเรือนนิสาเนี่ยเป็นสวนสมุนไพรนะครับแล้วก็จะเป็นจะมีเหมือนงานบุญนะครับมีตุงมีการประดับประดาด้วยสิ่งของเครื่องใช้โบราณนะครับซึ่งทุกมุมท่านสามารถใช้เป็นแบ็คดรอปถ่ายรูปได้เลยคนที่รักในการถ่ายภาพคนที่อยากมีภาพสวยๆเก็บเป็นคอลเลคชั่นกับชุดไทยสวยๆวันนี้ห้ามพลาดเลย
0: ฟังรายละเอียดจากท่านผู้อำนวยการแล้วบอกได้เลยนะคะว่ายิ่งฟังยิ่งอยากให้ถึงวันจัดงานเร็วๆจริงๆเลยค่ะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านมาร่วมสัมผัสกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไปพร้อมกันนะคะในวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่อาคารศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก่อนจะหมดเวลาของรายการวันนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านให้มาร่วมงานในครั้งนี
2: ้ในส่วนของนิทรรศการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีนะครับทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยอยากจะจัดงานเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเพราะว่าเรามองว่าศิลปะและวัฒนธรรมของชาติถ้าเราไม่ร่วมกันอนุรักษ์สืบสารถ้าเราไม่ร่วมกันรำลึกถึงมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมดังกล่าวที่ทำทั้งหมดนี้นะครับเราก็รำลึกถึงพระองค์ท่านโดยที่เรามองว่าในเรื่องของงานศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยควรได้รับการส่งเสริมและเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันนะครับทำยังไงก็ได้ให้เอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยส่งต่อให้ลูกหลานเราในอนาคตครับ
3: นั่นแหละค่ะถ้าเราไม่สืบสานก็จะสูญหายนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับช่วงดีๆที่ชุมชนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์มากมายค่ะที่ได้นำเสนอเรื่องราวดีๆรวมทั้งเชิญชวนท่านผู้ฟังเข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวอยากจะบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าพอฟังรายละเอียดแล้วนะคะฟังจากอาจารย์อโศกอาจารย์จงกลโขนเนี่ยน่าไปชมมากนะคะย้ำอีกครั้งค่ะงานจัดวันอังคารที่11สิงหาคมนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ภาคบ่ายก็ไปชมไปช็อปไปชิมช่วยชุมชนวิถีไทยเก๋มากใช้เงินพดด้วงนะคะอาหารพื้นบ้านเนี่ยก็เอาไปอุดหนุนกันนะคะเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปที่ลานหน้าเรือนอีสานข้างศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะวันนี้อาจารย์จินนี่นำเรื่องราวของประเทศจอร์เจียมาเล่าให้เราฟังประเทศจอร์เจียที่จะนำมาเล่าวันนี้จะมีคำศัพท์อะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังจากอาจารย์จินนี่ค่ะ
4: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์เจนนี
5: ่ Good morning สวัสดีค่ะทุกคน It's me Jenny อย่างที่สัญญากันไว้ค่ะว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงประเทศจอร์เจียค่ะดินแดนแห่งภูเขาวายแล้วก็ประวัติศาสตร์ยาวนานค่ะจินมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศจอร์เจียน่าจะสัก 2-3 ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าจอร์เจียเป็นประเทศที่เขาบอกว่ามีวิวทิวทัศน์สวยเหมือนฝั่งยุโรปเลยค่ะแล้วก็เป็นประเทศที่ค่าใช้จ่ายยังไม่ได้สูงเท่ายุโรปค่ะณตอนนั้นจินก็เลยรวมกลุ่มสมาชิกพรรคพวกนะคะแล้วก็อ่ะไปกันก็เลยได้มีโอกาสไปประเทศจอร์เจียนะคะสวยมากๆค่ะชอบแต่เท่าที่จินไปอ่ะคนจอร์เจียเท่าที่จินสัมผัสนะคะวิวสวยค่ะสวยเลยชอบแต่ที่ไม่ชอบก็คือคนจอร์เจียยังสูบบุหรี่เยอะมากๆเลยค่ะอันนี้ที่ยังรู้สึกว่าแบบ สูบเยอะจังเลยนะคะไปทุกที่เลยค่ะเขาก็จะสูบบุหรี่นะคะเหมือนเป็นแบบเรื่องปกติของเขาเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็เลยจะมารู้จักกับประเทศจอร์เจียที่น้องฮัลลุนโซโลเลือกเป็นจุดหมายในการเดินทางครั้งสุดท้ายของเขากันนะคะมีท่านผู้ฟังท่านไหนที่เคยไปประเทศจอร์เจียบ้างแล้วคะสามารถที่จะคอมเมนต์ผ่านมาทางเพจของสวทบุรีรัมย์ได้เลยนะคะเป็นข้อมูลแบ่งปันกันว่ารู้สึกอย่างไรกับประเทศจอร์เจียบ้างค่ะจอร์เจียคำนี้นะคะจะสะกดด้วยตัว G E O R G I A อีกครั้งนะคะ G E O R G I A อ่านว่าจอร์เจียค่ะชื่อประเทศจอร์เจียนะคะเป็นภาษาจอร์เจียของตัวเองนะคะอ่านว่าสคอตเวลโลค่ะสคอตเวลโลจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะจริงก็จำไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเราจำไว้ว่าเป็นประเทศจอร์เจียแล้วกันนะคะเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียค่ะก็คือกรุงทบิลิซีนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นเมืองที่ฮัลลุนเนี่ยเพิ่งบินไปถึงนั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่งเข้าพักในโรงแรมที่ทบิลิซีค่ะผู้คนของประเทศจอร์เจียค่ะเขามีประชากรอยู่ประมาณ 3.7 ล้านคนแค่นั้นเองค่ะเอาเป็นว่าน้อยกว่ากรุงเทพซะอีกนะคะจอร์เจียเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปแล้วก็เอเชียค่ะซึ่งภูมิภาคที่เรียกว่าคอเคซัสจะมีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซียตุรกีนะคะอาร์เมเนียแล้วก็อาเซอร์ไบจานค่ะเหมือนที่ทุกท่านทราบตามข่าวเลยใช่ไหมคะว่าที่เนี่ยไม่มีสถานทูตไทยเพราะว่าสถานทูตไทยไปตั้งอยู่ที่ตุรกีนะคะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การประสานงานต่างๆเนี่ยล่าช้ากว่าปกติค่ะส่วนประเทศจอร์เจียเขาใช้เงินอะไรบ้านเราใช้เงินบาทใช่ไหมคะที่จอร์เจียเนี่ยค่ะเขาจะใช้เงินลารีค่ะหรือว่าเงินเจลก็ได้นะคะเราเรียกย่อๆว่าเงินเจลค่ะภาษาค่ะที่นี่เขามีภาษาจอร์เจียนค่ะเป็นภาษาที่มีตัวอักษรเป็นของตัวเองค่ะจะไม่เหมือนภาษาอื่นในโลกเลยค่ะตอนที่จินไปอะค่ะภาษาเขาจะคล้ายๆคือเวลาเขาพูดอะค่ะเขาจะเหมือนต้องขาดเสลดไปด้วยทุกรอบเลยอะค่ะเป็นภาษาที่ฟังยากค่ะแต่ก็สนุกดีค่ะทีนี้ถามว่าประเทศจอร์เจียอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ไกลแค่ไหนนะคะจินอยากให้ท่านผู้ฟังลองนึกภาพแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราบินไปกรุงเทพอะค่ะไปทางตะวันตกเราผ่านอินเดียข้ามปากีสถานผ่านอิหร่านค่ะเราก็จะเจอกับภูมิภาคคอเคซัสจอร์เจียอยู่ตรงนั้นแหละค่ะใช้เวลาบินไปประมาณ 7-9 ชั่วโมงจากประเทศไทยถ้าบินตรงนะคะจินจำได้ว่าตอนนั้นจินไม่ได้บินตรงค่ะเพราะว่าบินตรงแพงมากมันจะประหยัดกว่าที่เราจะบินตรงเยอะมากๆเลยนะคะจอร์เจียค่ะตั้งอยู่ระหว่างทะเลดำกับทะเลแคสเปียนนะคะเป็นดินแดนที่เชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชียค่ะเขาบอกว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานเลยค่ะในฐานะของเส้นทางสายไหมโบราณด้วยหรือว่าซิลค์โรดนั่นเองค่ะเป็นเส้นทางการค้าโบราณที่เชื่อมจีนกับยุโรปค่ะทุกคนทีนี้ตัวกรุงทบิลิซีเมืองหลวงเนี่ยก็น่าสนใจน่าหลงใหลค่ะเขาบอกว่าเมืองทบิลิซีเนี่ยเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างโบสถ์คริสต์ยุคกลางค่ะสถาปัตยกรรมสมัยโซเวียตนะคะแล้วก็บาวายสมัยใหม่ค่ะเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครในโลกเลยค่ะเราเรียกว่าโอลทาวน์โอลทาวน์แปลว่าเมืองเก่าค่ะในย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซีในภาษาจอร์เจียนะคะจะเรียกว่าเดอะวิสลีย์ทบิลิซีค่ะจะมีบ้านเรือนไม้แกะสลักมีระเบียงบ้านมีประตูที่สวยมากๆจินจำได้ว่าตอนไปเนี่ยก็คือถ่ายบ้านถ่ายประตูเยอะมากค่ะเพราะว่าสวยแล้วบ้านเขาอะค่ะก็จะเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆค่ะเดินเที่ยวสนุกค่ะแล้วก็เขาจะมีฟอร์ตเทรดค่ะฟอร์ตเทรดแปลว่าป้อมปราการค่ะ FORTRESS FORTRESS ค่ะฟอร์ตเทรดป้อมปราการค่ะจะมีป้อมปราการโบราณค่ะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งสามารถมองเห็นวิวเมืองได้สวยงามมากเอาเป็นว่าใครมาที่จอร์เจียหนึ่งในสถานที่ที่จะต้องแวะไปชมคือที่นี่เลยค่ะโดยเขาจะมีเคเบิลคาร์หรือว่ากระเช้าลอยฟ้าค่ะเราจ่ายสตังค์เราก็ขึ้นเคเบิลคาร์ไปค่ะไม่ต้องเดินให้เหนื่อยนะคะทีนี้เอกลักษณ์ของจอร์เจียที่ทำให้รู้สึกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่พิเศษนะคะก็คือหนึ่งค่ะ ขาเป็นแหล่งกำเนิดไวน์ของโลกนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะจอร์เจียเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะเขามีประวัติการทำไวน์ยาวนานกว่า 8,000 ปีค่ะแล้วก็มีวิธีการหมักไวน์แบบโบราณค่ะที่เราเรียกว่า quarry ซึ่งเป็นการหมักในโถดินเผาแล้วก็เอาไปฝังไว้ใต้ดินค่ะซึ่งไอ้วิธีการนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกแล้วนะคะ wine w-i-n-e ค่ะตัวนี้ก็จะออกเสียงว่า wine ค่ะก็คือ wine ที่คนไทยเราเอามาทับศัพท์เรียบร้อยแล้ว ancient ค่ะ ancient แปลว่าโบราณค่ะเอาเป็นว่าถ้าจินพูดง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจนะคะก็คือ8,000 ปีที่แล้วเนี่ยมนุษย์เรายังไม่มีตัวอักษรเลยด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าคนจอร์เจียทำวายเป็นแล้วค่ะทุกคนนี่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะของยูเนสโกนั่นเองและอย่างที่สองค่ะตัวอักษรของจอร์เจียไม่เหมือนใครเลยค่ะทุกคนต้องบอกว่าไม่เหมือนใครในโลกเลยค่ะภาษาจอร์เจียเนี่ยมีตัวอักษรเป็นของตัวเองมี33ตัวอักษรค่ะแล้วตัวอักษรเนี่ยก็จะมีความโค้งงอสวยงามมากๆนะคะเราเรียกว่า unique alphabet ค่ะตัวอักษรที่ไม่เหมือนใครค่ะตัวอักษรจอร์เจียก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเหมือนกันค่ะในโลกนี้มีภาษาไม่กี่ภาษานะคะที่มีตัวอักษรเป็นของตัวเองค่ะภาษาไทยเราก็มีนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเราต้องภูมิใจในภาษาไทยเราเยอะๆนะคะและอย่างที่3ค่ะจอร์เจียเป็นประเทศแรกๆค่ะที่รับศาสนาคริสต์ค่ะจอร์เจียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆในโลกนะคะที่นับถือศาสนาคริสต์ตั้งแต่ศตวรรษที่4แล้วค่ะจะมีคริสเตียนิตี้ค่ะแปลว่าศาสนาคริสต์ชาวคริสต์นะคะจะมีโบสถ์คริสต์ที่สวยงามมากๆนะคะอยู่รอบประเทศทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็มีอาหารจอร์เจียค่ะซึ่งหลายๆคนบอกว่าอร่อยแต่จินมีความรู้สึกว่าอาหารจอร์เจียออกรสเค็มอะค่ะทุกคนจริงค่ะไปจอร์เจียตอนนั้นจินไป6คืน8วันค่ะอาหารจอร์เจียเค็มค่ะทุกคนอันนี้คือจริงๆเค็มเกือบทุกอย่างเลยสำหรับคนไทยนะคะคือมันอาจจะมีส่วนผสมของชีสของถั่วเยอะมากๆเลยค่ะที่ดังๆของเขาเลยอะค่ะก็จะมีคาชาปุรีนะคะหรือว่าขนมปังชีสอบค่ะแล้วก็มีคินคาลีนะคะเป็นแบบเกี๊ยวซ่าขนาดใหญ่ๆเลยค่ะไซส์ใหญ่เลยแล้วก็มีน้ำซุปอยู่ข้างในด้วยคล้ายๆซาลาเปาบ้านเราจินจำได้ว่าตอนที่ไปอะไกด์จอร์เจียบอกว่าอยู่ต้องกัดก่อนนะแล้วอยู่ดูดน้ำซุปออกมาก่อนแล้วค่อยกินนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเขาเป็นเมืองแห่งไวน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีไวน์จอร์เจียค่ะ อาหารจอร์เจียค่ะเราใช้คำว่า Georgian cuisine ค่ะ Georgian cuisine ค่ะแล้วก็มีเมืองที่น่าไปอีกมากมายเลยค่ะทุกคนแต่เท่าที่จินมีโอกาสไปสัมผัสจอร์เจียมานะคะก็เป็นประเทศที่น่าไปค่ะแล้วก็พอดีจินไปโดยจินหารกันแล้วก็ติดต่อทัวร์ทางนู้นในการจัดการให้นะคะแล้วก็บริษัททัวร์ที่นู้นก็คือดูแลดีมากๆนะคะแล้วก็แต่ละที่ก็คือประทับใจทุกทริปเลยแต่จินมีความรู้สึกว่าคนจอร์เจียไม่ค่อยเป็นมิตรอะทุกคนก็น่าจะมีทั้งเป็นมิตรและไม่เป็นมิตรอะนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าก่อนจะไปก็ทำกันบ้านให้ดีแล้วกันนะคะว่าประเทศแต่ละประเทศมีภูมิอากาศอย่างไรมี culture มีวัฒนธรรมอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะสามารถเที่ยวประเทศนั้นๆได้อย่างมีความสุขค่ะเอาละค่ะทุกคนหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจอร์เจียไปเยอะทีเดียวเลยค่ะแล้วก็เอาเป็นว่าใครที่เคยมีโอกาสไปประเทศจอร์เจียหรือว่าวางแผนที่กำลังจะไปนะคะก็ขอให้เดินทางอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เอาเรื่องราวดีๆของประเทศจอร์เจียมาฝากกันด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ Thank you so much for today Bye สวัสดีค่ะ
0: จอร์เจียนี่เป็นประเทศเล็กๆเนาะอย่างที่อาจารย์จินนี่เล่าให้เราฟังประชากรก็น้อยนะคะประมาณสัก 3,700,000 คนเศษนะคะขอบคุณอาจารย์จินนี่มากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะวันที่12สิงหาคมวันพุธที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาติ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568รวมพระชนมายุ93พรรษานะคะวันนี้ดิฉันก็เลยนำเพลงพระแม่ของแผ่นดินเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อแผ่นดินคุณชินกรไกรลาศขับร้องค่ะ

องค์ทรงเป็นพระแม่ของแผ่นดินจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันอังคารที่15ธันวาคม2569เป็นวันที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีก็เลยมีมติเห็นชอบให้วันอังคารที่15ธันวาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ตลอดช่วงพระราชพิธีระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคมจะมีการจัดริ้วขบวนพระบรมราชชอิสริยยศรวม6ริ้วขบวนอย่างสมพระเกียรติณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะสำหรับกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีกำหนดการสำคัญดังนี้นะคะวันจันทร์ที่14ธันวาคมบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาตรช่วงกลางคืนมีการอัญเชิญหีบพระบรมศพอย่างเงียบๆไปยังพระเมรุมาตรหรือที่เรียกกันว่าลักพระศพนะคะแล้วก็วันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพิธีพระราชทานเพลิงค่ะ7นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง16นาฬิกา30นาทีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตามพระราชประเพณีแล้วก็22นาฬิกาก็จะเป็นพิธีถวายพระเพลิงจริงประสบนิกรชาวไทยอาลัยในพระแม่ของแผ่นดินค่ะแล้วก็ในวันสำคัญนี้นะคะคุณผู้ฟังทุกภาคส่วนค่ะต่างร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะอย่างเช่นที่วัดกลางพระอารามหลวงค่ะชาวนี้ก็อยากชวนคุณผู้ฟังไปทำบุญกันนะคะที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญผู้ปกครองแล้วก็ญาติโยมร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรแล้วก็กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะแล้วก็ยังจะมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนด้วยนะคะที่เป็นลูกเนนที่มาบวชเรียนนะคะจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปด้วยพิธีสงฆ์แล้วก็ต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรนักเรียนมอบรางวัลการประกวดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประกวดแต่งกลอนวันแม่ประกวดเรียงความวันแม่นะคะถวายไตรจีวรนักแล้วก็ของใช้ส่วนตัวหาลูกเนนนะคะจากนั้นก็จะเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาแล้วก็กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่บ่ายก็เป็นการประชุมผู้ปกครองเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญคุณผู้ฟังร่วมถวายทุนการศึกษาทุนละ500บาทนะคะแล้วก็ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยทั่วกันค่ะในเช้าวันนี้ที่วัดกลางพระอารามหลวงนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังวันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเช้าวันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะขอนำความเป็นมาวันกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเล่าให้ฟังค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลปกป้องปกครองประชาชนนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากพระราชดำริในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์แรกค่ะได้ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกณบ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2435เหตุการณ์สำคัญครั้งนั้นเองค่ะถึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลไกการปกครองส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินในระดับพื้นที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะก็จึงได้มีการกำหนดให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็เชิด
ชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านผู้เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็ในปี2569นี้ครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีกิจกรรมตลอดมานะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นอดทนแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็ความมั่นคงของประเทศเรามาอย่างยาวนานนะคะดิฉันก็ขอชื่นชมในการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันรวมไปถึงกม.นะคะที่ทำหน้าที่ในการดูแลประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนของท่านนะคะแล้วขอบคุณที่เปิดหอกระจายข่าวรับสัญญาณรายการต่างๆของสวทบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งรายการเล่าเรื่องเมืองแปะหรือรายการสวัสดีบุรีรัมย์ต้องขอพระคุณนะคะที่ท่านได้มองเห็นความสำคัญในการส่งต่อความรู้และข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวที่ท่านดูแลนะคะขอบคุณ

ยกาญจนวัฒน์ส่วนการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนองค์กรและอำเภอระดับคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประเภทละ1แห่งเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านการประเมินบุคคลชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามลำดับดังนี้นะคะประเภทชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่ชุมชนคุณธรรมวัดสุพัฒนารามอำเภอสตึกประเภทองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ประเภทอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่อำเภอลำปลายมาสก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะกับทุกคนแล้วก็ทุกองค์กรค่ะที่ได้รับการยกย่องเชิดชูในครั้งนี้นะคะมาที่ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกันบ้างค่ะทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเขาเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้อย่างจริงจังเลยนะคะตอนนี้ล่าสุดที่ประชุมคณะทำงานเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรซึ่งได้ประชุมร่วมกับผู้แทนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหลายด้านด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งที่ประชุมมีมติสำคัญดังนี้นะคะอนุมัติให้เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ผ่านการขึ้นทะเบียนหนี้2สำนวนเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติจากนายทะเบียนจำนวน 1,838 รายค่ะครอบคลุม 5,592 สัญญาคิดเป็นมูลหนี้รวม 1,712 ล้านบาทเศษทางนี้ก็เพื่อที่จะนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาให้ความเห็นชอบในขั้นตอนต่อไปแล้วก็อนุมัติรายชื่อและรับรองสิทธิ์ชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกรณีเป็นลูกหนี้สหกรณ์16รายค่ะรวมมูลหนี้9ล้านบาทเศษอนุมัติซื้อทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA คืนให้เกษตรกร4รายรวม10แปลงวงเงินไม่น้อยกว่า7ล้านบาทเศษเพื่อให้สามารถนำทรัพย์สินกลับมาใช้ประกอบอาชีพได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นชอบแผนบริหารจัดการหนี้ของเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร171รายขณะที่กลุ่มลูกหนี้ที่อยู่นอกเกณฑ์ดังกล่าวก็เตรียมเสนอของบประมาณกลางค่ะเพื่อดำเนินการซื้อหนี้ทั้งหมดต่อไปนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะตลอดระยะเวลากว่า27ปีค่ะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ดำเนินภารกิจทางด้านการฟื้นฟูอาชีพสนับสนุนเงินทุนถ่ายทอดองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสามารถที่จะสนับสนุนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไปแล้วกว่า 13,693 โครงการวงเงินรวมกว่า 1,816ล้านบาทแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรแล้ว 37,685 ครัวเรือนคิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า 12,000 ล้านบาทค่ะในการเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความพยายามนะคะในการลดภาระหนี้ของเกษตรกรควบคู่กับการสร้างโอกาสให้เกษตรกรสมาชิกสามารถกลับมาพัฒนาศักยภาพการผลิตสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนี่เป็นแนวทางของการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพูดถึงเกษตรกรค่ะ เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืชที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตำบลชุมเห็ดนะคะการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้แล้วก็พัฒนาทักษะการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรตลอดจนเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เตรียมความพร้อมในการให้บริการงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเอง

นะคะคุยไปคุยมาคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์เช้าวันนี้หมดลงอีกแล้วค่ะดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่อาจารย์จงกลและช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
1: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตประณามอิหร่านที่เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในช่องแคบฮอร์มุซทีมฟุตบอลชายไทยชนะเมียนมา2-0เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026